0: ยาที่ผ่านมาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากฮ .6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป
0: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
3: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นด้วยพระองค์เองจึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยจัดแสดงผ้าทอมือจากทั่วภูมิภาคซึ่งเก็บสีเก็บลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยในชื่อโขนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโขนเฉลิมกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกจึงจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการทั้งในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
5: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและส่วนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด ามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
0: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลัมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลัมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลัมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock มากกว่า70ครั้ง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
0: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำขณะเดียวกันนายโบเกอร์ เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: สุดตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-7และ15-11จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำสนอเอาชนะมาเลเซียไปได้อีก2-0เซต15-9 15-12ส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย2-0ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ทัศนัทยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าคลีนแอนเจิร์กยกได้120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโปลิสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศจนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium เวลา 18:30 นาทีการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีทำผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์และจีนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทจะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร51เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
11: 1นาทีกับกปท.การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะโดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งอาจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่สองคำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
13: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมาก ความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอันดิคาฟเบนโนมิล BHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการ

0: ข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
1: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำเร็จพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยเน้นคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูแบบครบวงจรพร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่คุมเข้มความปลอดภัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศติดตามมาตรการดังกล่าวจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
3: สวัสดีครับคุณนันทพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะรายละเอียดของ6มาตรการในการยกระดับความปลอดภัยมีอะไรบ้างคะมีการเน้นการรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่คะ
3: ครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอ6มาตรการเพื่อให้ครม.เห็นชอบนะครับแล้วก็ได้นำเสนอแล้วหกมาตรการมีดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการออกมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีผลบังคับใช้ทันทีทุกโรงเรียนก็คืออธิบายก็คือว่ากระทรวงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569นี้โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้องเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับโดยจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงเนี่ยขอประสานงานความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยฉบับเดียวกันนี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่โรงเรียนเนี่ยมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวก็มีโรงเรียนกีฬา อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แนะนำให้นำเอามาตรฐานไปปรับใช้เรื่องที่สามนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางของกฎหมายนะครับก็คือในกระบวนการการตากฎหมายนี่ก็ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับ
2: ค่ะ
3: เรื่องที่4ก็คือเรื่องของเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับที่มีผลบังคับใช้ในทันทีก็คือในระหว่างที่คอยกฎหมายแม่บทอยู่นะครับก็คือกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักทันทีเรื่องแรกนะครับเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวด
2: ค่ะ
3: เรื่องที่สองก็คือการให้คำปรึกษา

0: และดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนโดยประสานงานความร่วมมือกับนักจิตวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่นะครับเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพจิตนะครับเรื่องที่5นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดก็จะเปิดในสัปดาห์หน้าแต่ในการเรียนออนไลน์นะครับ
1: ค่ะ
0: ในการกระทรวงได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้เตรียมอาคารสถานที่นะครับอาทิเช่นการจัดตั้งห้องพักใจหรือเซฟรูมให้นักจิตวิทยาเนี่ยประจำโรงเรียนเตรียมการอบรมเตรียมการให้ความรู้ในการสื่อสารให้กับครูและผู้ปกครองนะครับส
1: ุ
0: ดท้ายมาตรการที่6ก็คือความพร้อมของกระทรวงในการดูแลอย่างต่อเนื่องหมายความว่ากระทรวงนี่ยืนยันว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพจิตนักเรียนโดยจะมีการติดตามและประเมินสภาพจิตใจของผู้รับผลกระทบเนี่ยเป็นระยะนะครับในช่วง1เดือนแรก3เดือนและก็6เดือนหลังจากเกิดเหตุเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและกลับคืนสู่สภาวะปกตินี่คือ6มาตรการที่ขออนุญาตได้นำเรียนนะครับ
1: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการบูรณาการกับกระทรวงหลักทั้ง5กระทรวงเนี่ยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไรคะท่านรัฐมนตรี
0: คือหลักๆจะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คืออย่างกระทรวงปวเนี่ยก็จะเป็นการที่จะให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในภาควิชาจิตวิทยาเนี่ยได้เอาทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงพม.ก็จะมีทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็มีทีมนักจิตวิทยามาช่วยนะครับส่วนในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมครม.นี่ก็ให้ยึดถือมาตรการดูแลความปลอดภัยและเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยที่กระทรวงสื่อสารการได้ประกาศออกไปนี่เป็นบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัดนี้ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการนำเอามาตรการเนี่ยไปใช้ในระดับพื้นที่เนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งผ่านมาตรการนี้ลงสู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรคะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยไม่เป็นภาระงานเอกสารของคุณครูด้วยอะค่ะ
0: จริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภาระงานเอกสารที่เป็นภาระงานของคุณครูนะ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นนโยบายที่วันนี้เนี่ยเราได้ประสานงานผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกโรงนะครับทั้งสพฐทั้งสำนักงานอาชีวะโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาแล้วก็ของสกลนะครับทุกโรงเรียนนะครับให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ได้มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วไม่เน้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ในเขตตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆนี้ต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันนะครับอันนี้แต่ก็ไม่เกี่ยวกับภาระเอกสารขอยืนยันครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะคะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองค่ะในการส่งบุตรหลานเข้าสู่โรงเรียนค่ะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกค่ะ
0: ก็ต้องขออนุญาตได้เรียนว่ากระทรวงเองขอให้ความมั่นใจนะครับกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าความปลอดภัยของทั้งเรียนและบุคลากรทั้งด้านการศึกษาเนี่ย ป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดที่กระทรวงจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศเป็นหนึ่งนโยบาย5ด้านในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยนะครับที่กระทรวงจะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องดังกล่าวนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ในเวทีโลกแต่คือโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและการต่อต้านการทุจริตประมูลสินบนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: กระบวนการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยเมื่อปี2567ที่ผ่านมานับเป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นสมาชิกเต็มตัวภายในปี2573ซึ่ง OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้วถึง38ประเทศแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความจริงแล้วมาตรฐานของ OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อต้านการทุจริตและสินบนนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยได้ประสานความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการติดสินบน OECD เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุงกฎหมายไทยทั้งในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคล
5: การเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะ
6: ค
5: แต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการเข้าเป็นสมาชิก OECD อะค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนค่ะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวอะค่ะ
4: ประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับจากการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้คือการลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดโอกาสการเรียกรับเงินใต้โต๊ะขณะที่ภาคธุรกิจแม้ในช่วงแรกอาจต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้สำนักงานปปช.ยังได้เชิญชวนผู้สนใจติดตามการประชุมวิชาการการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคนในการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งสร้างระบบนิเวศ กำจัดแบตเตอรี่พร้อมแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะอันตรายล้นเมืองติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

0: อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งนิคมเซอร์คูล่าหรือนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนระหว่างนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลเริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
1: แล็บเขาก็ทำการทดสอบแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างลองประกอบเข้าใจว่าอีกสัก2เดือนน่าจะไปลองใช้นะครับไปลองใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมีสถานีชาร์จอยู่จะไปลองใช้กับสถานีชาร์จที่ไซน้อยของเราเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องโซล่าอยู่เยอะพอสมควรก็จะไปลองใช้ที่พอก็จะไปลองใช้กับแบตใหม่ประกอบ2อย่างก็ด้วยกันเป็นเรื่อง energy shifting ครับย้ายพลังงานข้ามเวลาก็อาจจะเหมาะกับการใช้กับโซล่าไฟจากโซล่าที่มันล้นบางกลางวันไปใช้กลางคืนซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ก็ส่งเสริมโซล่าค่อนข้างเยอะนะครับ
0: ด้านนายไกรสอนอัญชลีวรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC เปิดเผยว่าอุปสรรคสำคัญที่เจอคือแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายค่ายหลายรุ่นแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากันและค่ายรถมักจะไม่ให้ข้อมูลระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ BMS ข้างในมาด้วยทำให้การนำแบตเตอรี่หลายรุ่นมาประกอบรวมกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก PTEC จึงได้ทำงานร่วมกับกฟผ.ในการออกแบบระบบควบคุมแบตเตอรี่ขึ้นมาเองเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับอนาคต
2: ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับอีแกทนะครับอีแกทก็มีการออกแบบตัวระบบควบคุมตัวแบตขึ้นมาเองนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในอนาคตว่าแบตสำหรับโมเดลแบบนี้ควรจะมีการดีไซน์ตัวควบคุมแบบไหนแล้วถ้ามีแบบใหม่มานะครับตัวนี้จะใช้ในการขยายฐานความรู้ที่มีแต่เดิมนะครับไปทำแบบให้รองรับโมเดลเฉพาะได้อีก
0: ขณะที่นางสาวณัฐพรบัวแย้มนักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI กล่าวเสริมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและการทดสอบของไทยถือว่าพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดคือความชัดเจนทางกฎหมายและนโยบาย TDRI จึงเสนอ4แนวทางสำคัญที่รัฐต้องเร่งดำเนินการได้แก่นโยบายปลายทางต้องชัดเจนยกระดับมาตรฐานของแบตเตอรี่ EV เป็นภาคบังคับควบคุมการนำเข้าซากแบตเตอรี่และบังคับใช้แบตเตอรี่พาสปอร์ต
3: เราก็ควรมีแบตเตอรี่พาสปอร์ตหรือว่าเลขประจำตัวของแบตเตอรี่นะคะก็จะทำให้การติดตามง่ายขึ้นว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนต้องจัดการอย่างไรให้ถูกต้องแล้วผ่านการจัดการอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลในส่วนนี้เพราะถ้าเราปล่อยไปนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นคือความเสี่ยงในการไฟไหม้การระเบิดแล้วก็สารเคมีรั่วไหล
0: แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงขยะพิษที่รอวันกำจัดแต่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลหากเราสามารถจัดการได้อย่างถูกวิธีเช่นการผลักดันการใช้ Second Life แบตเตอรี่และนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จจากเป้าหมาย74ล้านแคลอรี่จุดพลังคนไทยขยับกายหนีไกลโรค NCD สู่ความสำเร็จกว่า153ล้านแคลอรี่วันนี้มาร่วมติดตามว่าทุกการเคลื่อนไหวจะช่วยพาคนไทยหนีห่างจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เล่าประเด็น
6: กรมอนามัยเพิ่งประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทยที่ลุกขึ้นมาขยับเพื่อสุขภาพร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานผ่านแพลตฟอร์ม9ท้าใจระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง28กรกฎาคม2569สามารถเผาผลาญได้สูงถึง153ล้านแคลอรี่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ยังคงเป็นภัยใกล้ตัวของคนไทยทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า

0: โครงการนี้เกิดได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งผลที่ได้กว่า153ล้านแคลอรี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขของการเผาผลาญพลังงานหากแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนจำนวนมากที่หันมาสนใจกับการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นข้อมูลผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พุทธศักราช2567ถึง2568พบคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีเพียงร้อยละ 57.4 ขณะที่ความชุกของภาวะอ้วนในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ42ในปี2563เป็นร้อยละ45ในปี2567ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอกำลังลดลงสะท้อนว่าการดูแลสุขภาพไม่สามารถรอให้เกิดโรคแล้วจึงรักษาแต่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
1: ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนและมุ่งสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านสุขภาพแต่เป็นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศในระยะยาว
2: การสร้างสังคมสุขภาพดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเราจึงต้องมีนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยมีทางจักรยานมีสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานที
0: ่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพียงเลือกกิจกรรมที่ทำได้จริงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเดินเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานหรือขยับร่างกายระหว่างการทำงานแล้วค่อยๆทำเป็นกิจวัตรการป้องกัน NCD เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพราะทุกก้าวที่เดินคืออีกก้าวหนึ่งที่พาเราออกห่างจาก NCD และเข้าใกล้ชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
8: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามเราทั้งสองคนได้ทั้งทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณรวมไปถึงช่องทาง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับช่วงแรกของรายการครับผมมีเทปสัมภาษณ์เรื่องประเทศไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะครับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD พูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศไปฟังกันครับ
3: สวัสดีครับผอ.ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผอ.ครับอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึง OECD ครับว่าคืออะไรครับท่านครับ
4: ค่ะOECD นะคะหรือที่เราเรียกชื่อเต็มกันว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสนะคะลักษณะการทำงานของ OECD ก็จะเป็นองค์การระหว่างประเทศนะคะที่เป็นคล้ายๆกลุ่มเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่จะมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ด้านนโยบายสาธารณะของโลกนะคะปัจจุบัน OECD มีสมาชิก38ประเทศค่ะส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปยุโรปนะคะแล้วก็มีสหรัฐอเมริกามีแคนาดาแล้วก็มีบางประเทศในลาตินอเมริกาค่ะโดยในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเทศได้แก่ออสเตรเลียนะคะนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะ OECD มีจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1961หรือพศ2504ค่ะซึ่งเป็นช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ตั้งมาเพื่อบริหารความช่วยเหลือภายใต้แผนมาร์แชลแล้วก็เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปนะคะแต่ต่อมา OECD ก็ได้ขยายบทบาทนะคะเป็นกรอบความร่วมมือด้านการตอบโจทย์ด้านนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาในวงที่กว้างขึ้นนะคะโดยมีมอตโต้ว่า Better Policies for Better Lives หรือนโยบายที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบทบาทเด่นๆของ OECD มี3ด้านนะคะด้านแรกก็จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนโยบายก็ทำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆที่สามารถมานั่งแลกเปลี่ยนคุยกันเวลาที่ใช้นโยบายใหม่ๆอะไรขึ้นมาแล้วก็มาคุยกันว่ามีอะไรที่มันได้ผลอะไรที่เป็นข้อจำกัดแล้วควรจะปรับปรุงอย่างไรนะคะเพื่อที่แต่ละประเทศจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์สามารถเรียนรู้จากความสำเร็จแล้วก็ข้อผิดพลาดจากประเทศอื่นๆได้นะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างเช่นเรื่องใกล้ๆตัวเราเลยก็พวกการศึกษาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดิจิทัลนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจต่างๆนะอย่างเช่นแรงงานภาษีการลงทุนการแข่งขันทางการค้าการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นต้นนะคะด้านที่3เนี่ยด้านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะหรือว่าพวกข้อมูลสถิติเนี่ยมาซัพพอร์ตส่งเสริมการจัดทำนโยบายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า evidence based policy making ก็คือซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ OECD เลยนะคะว่าการออกนโยบายใดๆเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเข้าวิเคราะห์ที่มันมีอยู่จริงนะคะเพื่อใช้วิเคราะห์ผลดีผลเสียได้อย่างชัดเจนก่อนนะคะก็หลักๆถ้ากล่าวง่ายๆแล้วเนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยในอดีต OECD จะมองว่ามันเป็นกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย OECD เนี่ยพยายามเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มนะคะมีการขยายสมาชิกภาพเพื่อสะท้อนระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ตัวไทยเองวันนี้เนี่ยก็อยากจะเข้า OECD เป็นหนึ่งใน8ประเทศผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ใน OECD นะคะแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าเราจะเรียก OECD วันนี้เราจะไม่เรียกมันว่าสโมสรของประเทศที่ร่ำรวยนะคะแต่เราควรจะเรียกมันว่าเป็นสโมสรของคนดีที่ร่วมกันหาคำตอบสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็เท่าเทียมต่อความท้าทายใหม่ๆของโลกค่ะประมาณนั้นค่ะ
3: ครับ ปัจจุบันไทยกำลังเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับเป้าหมายสูงสุดที่เราได้คาดหวังเอาไว้จากการเข้าร่วมในกรอบความร่วมมือนี้คืออะไรครับท่านครับ
4: ค่ะก็ถ้าจะพูดกันนะคะการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสถานะทางการทูตหรือสถานะภาพลักษณ์ประเทศนะคะแต่เรามองว่า OECD คือเครื่องมือที่จะช่วยเราปฏิรูปและยกระดับประเทศทางระบบนะคะคือการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันเนี่ยมันสูงมากจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าแรงหรือเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปนะคะการค้าขายการค้าระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งที่คนมองหาคือมาตรฐานของสินค้าใช่ไหมคะในขณะที่นักลงทุนเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสความแน่นอนของนโยบายทักษะแรงงานนวัตกรรมแล้วก็ประเด็นเรื่องความยั่งยืนอะไรต่างๆมากมายซึ่งหลายเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่มาตรฐานของไทยเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันกับมาตรฐานโลกนะคะเราก็มองว่าการเข้าร่วม OECD เนี่ยจะช่วยยกระดับมาตรฐานของเราเหล่านี้นะคะโอ้ถ้าจะพูดกันแบบภาษาง่ายๆนะคะท่านอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือท่านรุจิกรของดิฉันเนี่ยก็มาจะเปรียบเทียบให้คนทั่วไปฟังเข้าใจง่ายๆค่ะว่าการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราอะพยายามที่จะเราเป็นในฐานะคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะสร้างร่างกายให้แข็งแรงพยายามที่จะสร้างกล้ามเนื้อฟิตร่างกายซึ่งทุกคนทราบดีค่ะว่ามีอะไรต้องทำต้องทำยังไงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมตัวเองเพราะฉะนั้นการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราจ้างเทรนเนอร์ค่ะมาช่วยเราวางแผนเรื่องของการออกกำลังกายมาวางแผนเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็มาติดตามว่ามันได้ผลหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะก็เหมือนกัน OECD ก็คือเราเข้าไปให้ OECD ช่วยในเรื่องของมาตรฐานให้คำแนะนำแต่สุดท้ายคนที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังเป็นคนเป็นประเทศไทยอยู่นะคะซึ่งไทยเองจริงเราก็ร่วมงานกับ OECD มาตั้งแต่ปี2542นะคะก็20กว่าปีมาแล้วนะคะอันตัวอย่างแรกเลยที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันแต่เราไม่ทราบมันมาจาก OECD ก็คือเรื่องพีซ่านะคะ PISA หรือว่าไอ้ตัวการประเมินเรื่องการศึกษาค่ะว่านักเรียนอายุ15ปีมีความสามารถด้านการอ่านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าร่วมกับ OECD แล้วก็มีการจัดสอบจากวัดผลพิซซ่าทำให้เราเห็นว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงตัวยังไงนะคะในระดับทวิภาคีเองไทยก็เป็นร่วมดำเนินโครงการ Country Program กับ OECD มาตั้งปี2561นะคะเพื่อรับข้อเสนอแนะด้านนโยบายต่างๆเรื่องที่เราร่วมมือกับ OECD มาแล้วนะคะอย่างเช่นธรรมาภิบาลการแข่งขันการลงทุนสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาทักษะค่ะก็ในระดับภูมิภาคเองเนี่ยเราก็ริเริ่มกับ OECD นะคะริเริ่มโครงการที่ชื่อว่า Southeast Asia Regional Program นะคะหรือ SEAP เนี่ยค่ะตั้งแต่ปี2557ก็คือนำเอา OECD เนี่ยมาทำงานร่วมกับอาเซียนประเทศอาเซียนนะคะ
3: คร
4: ับ ค่ะดังนั้นเนี่ยการเข้าเป็น OECD member ครั้งนี้ของเราเนี่ยเราก็คือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราต้องการปฏิรูปอย่างเป็นองค์รวมมีทิศทางชัดเจนนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะกระบวนการที่เราดำเนินการไปแล้วนะคะก็คือเราเริ่มดำเนินกระบวนการไปตั้งแต่ปี2567นะคะแล้ว OECD ก็ตอบรับให้เราเข้าสู่กระบวนการหารืออย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม2568นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งมอบเอกสารการประเมินตนเบื้องต้นให้กับ OECD ไปแล้วนะคะซึ่งเอกสารเนี้ยก็เป็นการประเมินตัวเองของเราว่าเราเนี่ยมีความสอดคล้องด้านกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยกับมาตรฐานของ OECD ในเรื่องต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนถัดมาที่เรียกว่าขั้นตอนของการประเมินเชิงเทคนิคหรือ technical review นะคะก็คือจะมีคณะกรรมการเฉพาะด้าน25ด้านของ OECD นะซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นการลงทุนการแข่งขันภาษีการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะการศึกษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ25คณะกรรมการที่มาดูที่มาช่วยเราประเมินค่ะว่ากฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของเราเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานแค่ไหนแล้วนะคะหากเราผ่านการประเมินแล้วก็ปรับปรุงจาก25คณะกรรมการนี้ได้เราถึงจะสามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้ค่ะปัจจุบันท่านนายกนะคะตั้งเป้าเร่งรัดการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี2571ค่ะซึ่งก็คือมีเวลาอีก2ปีกว่าๆนะคะ2ปีครึ่งนะคะที่เราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งก็ค่อนข้างเป็นกรอบระยะเวลาที่ ค่อนข้างกระชั้นมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยกำหนดให้วาระเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะโดยที่ต้องใช้ความพยายามของทุกภาคส่วนนะคะทั้ง Whole of Government แล้วก็ Whole of Society มันมาช่วยกันขับเคลื่อนนะคะก็เป็นที่น่ายินดีว่าตอนนี้จริงๆแล้วภาคส่วนต่างๆของไทยก็มีความตื่นตัวแล้วก็มีความสนใจค่อนข้างมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการนี้ต่อไปโดยมีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆค่ะ
3: ครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะมีการประชุมคณะมนตรี OECD นะครับที่เรียกย่อว่า OECD MCM นะครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับรายละเอียดของการเข้าประชุมเนี่ยไทยได้เข้าไปผลักดันหรือนำเสนอวิสัยทัศน์ในเรื่องอะไรบ้างครับท่านครับ
4: ค่ะการประชุม MCM เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีความสำคัญกับไทยใน2มิตินะคะข้อแรกเนี่ยคือไทยได้ร่วมเสนอแนวคิดต่อประเด็นเศรษฐกิจโลกนะคะประเด็นที่เป็นสิ่งสำคัญในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็คือเราได้พยายามเข้าไปสร้างแรงสนับสนุนต่อกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของไทยค่ะในส่วนของมิติแรกนะคะขอเรียนว่าการประชุมปีนี้เน้นเรื่องการออกแบบนโยบายอุตสาหกรรมหรือว่า industrial policy นะคะให้สนับสนุนการเปิดตลาดการมีตลาดที่ เติบโตด้วยความมั่นคงนะคะโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์พงเกตแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะคะก็ได้ไปกล่าวถ้อยแถลงกับที่ประชุมโดยย้ำว่านโยบายอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมเรื่องทุนมนุษย์การเปลี่ยนผ่านสีเขียวนะคะหรือว่าการบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะคะโดยที่สิ่งสำคัญเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คือหลีกเลี่ยงมาตรการบิดเบือนตลาดหรือเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศค่ะ
3: ค่ะ
4: ในส่วนในช่วงเดียวกันนะคะท่านสรันต์เจริญสุวรรณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมการประชุมเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ท่านได้เข้าไปแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนะคะท่านได้ชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคะเพราะมันจะทำได้ยากแต่ว่ามันควรจะต้องมองให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันค่ะประเทศที่มีที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดได้เนี่ยก็จะสามารถดึงดูดเงินลงทุนสีเขียวนะคะแล้วก็จะต้องมีการสร้างกติกาที่ชัดเจนนะคะเพื่อให้มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้านะคะ
3: ครับ
4: ค่ะครั้งนี้นอกจากท่านสรันแล้วก็ท่านศรีศักดิ์แล้วการเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วไปในนามทีมประเทศไทยนะคะก็จะมีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังแล้วก็ผู้แทนการค้าไทยเนี่ยที่ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เข้าร่วมการประชุมต่างๆเพื่อร่วมสะท้อนมุมมองของไทยค่ะในมิติของการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยการไปเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยเราก็ไปขอแรงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกนะคะแล้วก็จากท่านเลขาธิการ OECD นะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็ได้หารือทวิภาคีกับท่านเลขาธิการ OECD นะคะแล้วก็รัฐมนตรีจากหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ญี่ปุ่นบัลแกเรียค่ะซึ่งต่างก็แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนกระบวนการสมัครเป็นสมาชิก OECD ของไทยนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้แทนไทยหลายท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานที่เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้สมัครประเทศผู้สมัครอื่นๆนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ประเด็นที่มีการพูดคุยกันก็เรื่องของความยากง่ายในเรื่องของการประสานงานภายในประเทศนะคะการสื่อสารกับประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการรักษาแรงสนับสนุนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะก็ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่เป็นบทบาทสำคัญเลยเนี่ยเราเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD นะคะแล้วก็กับประเทศสมาชิกนะคะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของไทยนะคะเพื่อให้หน่วยงานไทยเนี่ยมีความเข้าใจ OECD แล้วก็มีขีดความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ OECD ได้นะคะก็ในส่วนนี้เราเองก็ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับหลายๆประเทศสมาชิก OECD นะคะอย่างเช่นกับออสเตรเลียนะคะญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรโปแลนด์แล้วก็กลุ่มประเทศนอร์ดิกค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่ พวกการสัมมนานะคะมีโครงการต่างๆด้วยกันอยู่เรื่อยๆค่ะ
3: ครับเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD แล้วครับประเทศไทยคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับ
4: ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะก็ทางกระทรวงการต่างประเทศมองว่าเราจะมีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดอย่างจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD 3 ด้านนะคะ ประการแรกเลยเนี่ยคือมันเป็นการยกระดับมาตรฐานประเทศทั้งระบบนะคะเป็นการปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานก็จะทำให้ไทยเนี่ย OECD จะใช้ข้อมูลต่างๆที่เขามีแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะช่วยให้ไทยเนี่ยปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยไทยเองเนี่ยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนี่ยเกือบ 1,000 ฉบับแล้วก็มีกฎหมายลำดับรองอีกเป็นแสนฉบับนะคะมีใบอนุญาตที่จะต้องขอเนี่ยอยู่ประมาณ 2,900 ประเภทนะคะซึ่งหลายๆกฎระเบียบเนี่ยมีอายุมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็หลายฉบับเนี่ยมีความซ้ำซ้อนนะคะล้าสมัยหรือว่ามีการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นต้นทุนนะคะของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจในประเทศไทยนะคะก็ถ้าเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วเราเคยทำการศึกษากับทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะก็มีการประเมินว่าถ้าเราสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้ต้นทุนจากกฎระเบียบของไทยเนี่ยคือต้นทุนจากการปรับปรุงกฎระเบียบของไทยเนี่ยมันสูงอาจจะสูงถึง 130,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะที่เป็นต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการเข้า OECD แล้วลดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ช่วยเป็นแรงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ดีเลยค่ะประการที่2นะคะก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะก็อย่างที่เราทราบกันว่าสมาชิก OECD ตอนนี้มีอยู่38ประเทศนะคะหลายๆประเทศเนี่ยเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากนะคะมีสัดส่วนการค้ารวมกันประมาณครึ่งนึงของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเราเข้าเป็นสมาชิก OECD ใช้มาตรฐานเดียวกับ OECD เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงตลาดของเราเข้ากับตลาดของ OECD ได้ง่ายขึ้นนะคะสินค้าของเราก็จะเข้าไปขายในประเทศ OECD ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับนะคะตัวนักลงทุนจากประเทศเหล่านี้เองเนี่ยก็จะพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นในกฎระเบียบของเรานะคะผลที่เราคาดหวังก็คือเนี่ยค่ะว่าสินค้าของเราจะสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นเราสามารถดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพนะคะจากประเทศสมาชิก OECD นะคะได้มากขึ้นแล้วก็มีการจ้างงานที่ดีเข้ามาในประเทศมากขึ้นค่ะ
3: คร
4: ับ ค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะเมื่อสักครู่ว่า TDRI เคยประเมินไว้เคยทำการศึกษากับเราแล้วก็ประเมินว่าถ้าเกิดเราเข้าร่วม OECD ได้จริงๆเนี่ยจะช่วยให้ GDP ของเราโตขึ้นถึงประมาณร้อยละ 1.6 ในช่วง5ปีแรกของการเป็นสมาชิก OECD เลยค่ะ
3: ค
4: ่ะแล้วก็ประการที่3นะคะคืออันนี้คือเป็นประการที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดนะคะคือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยค่ะมาตรฐาน OECD เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจแต่รวมถึงเรื่องในชีวิตประจำวันเราหลายๆเรื่องนะคะแรงงานการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพของผู้บริโภคซึ่งพวกนี้เนี่ยหากเราได้สามารถปรับปรุงให้เป็นสากลมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนของเราเนี่ยได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกและโปร่งใสมากขึ้นนะคะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะมาตรฐานแรงงานสุขภาพแล้วก็สวัสดิการชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยค่ะก็กล่าวโดยสรุปก็คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งในเรื่องของบทบาทไทยในเวทีโลกนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ
3: ครับนี่คือเจาะลึกเวที OECD นะครับก้าวสำคัญของไทยสู่มาตรฐานเศรษฐกิจโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือกฎหมาย Anti-Slap Law ในคดีทุจริตนะครับรายละเอียดในประเด็นนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับคุณทรงพลคุณปริศราและท่านผู้ฟังทางบ้านสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือกฎหมาย Anti-Slap Law ในคดีทุจริตตรงนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะแล้วก็กฎหมายนี้มีสาระสำคัญอย่างไรบ้างเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
5: ครับผมจากเรื่องจากกฎหมาย Anti-Slap Law นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามภาพหยักฉบับนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่2พ.ศ. 2568นะครับซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปปช.ฉบับที่1นะครับเนื่องจากว่าเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา63นะครับที่บัญญัติให้รัฐเนี่ยต้องจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติชอบอย่างเข้มงวดนะครับโดยมีกลไกส่งเสริมให้กับประชาชนนะครับรวมตัวกันในการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผู้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการปปช.ครับเพื่อส่งเสริมให้มีการส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสและให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคำหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วนะครับกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับมีจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่ากฎหมาย Anti-Slap Law นะครับซึ่งเป็นกรณีที่Anti เนี่ยคือต่อต้านนะครับSlap Law เนี่ยมีที่มาจากคำว่า Strategic Lawsuit Against Public Participation นะครับก็คือเป็นกรณีที่ต่อต้านการฟ้องเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพื่อปิดปากนะครับเพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นหมายความว่าคนที่ที่มาให้ข้อมูลกับปปช.เนี่ยถือว่าเป็นกรณีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตนะครับแต่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบนะครับไปฟ้องดำเนินคดีกับแก่บุคคลดังกล่าวในข้อหาอื่นๆที่ไม่ใช่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือความผิดที่ไปฟ้องซึ่งเป็นความผิดอย่างเช่นหมิ่นประมาท
1: ครับ
5: พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือให้การเท็จต่อคณะกรรมการปปช.หรือนำเอกสารทางราชการมาให้คณะกรรมการปปช.ซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่เขาเป็นพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสของปปช.นะครับกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นมุ่งที่จะคุ้มครองบุคคลดังกล่าวเพราะว่าการฟ้องนั้นไม่ใช่เป็นฟ้องเพื่อจะเอาชนะทางคดีแต่ฟ้องเพื่อจะปิดปากบุคคลที่จะมาให้ข้อมูลกับปปช.ครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาปกป้องคนที่ถูกกลั่นแกล้งฟ้องร้องดำเนินคดีคือบางครั้งเนี่ยโจทก์ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตนเองแต่เป็นการฟ้องให้คู่กรณีที่ไปเปิดโปงเบาะแสการทุจริตหยุดการกระทำดังกล่าวเหมือนเป็นการฟ้องปิดปากไม่ให้ดำเนินคดีหรือมีการเปิดโปงต่อแบบนั้นใช่ไหม
5: ครับผมโดยหลักการเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยแต่ร่างกฎหมายไปใช้สำหรับความผิดโดยทั่วไปด้วยนะ
1: ครับ
5: แต่เนื่องจากว่าในเรื่องของการป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยต้องวิเคราะห์กันพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าผลกระทบจากการมีกฎหมายฉบับนี้นะครับอาจจะกระทบต่อสิทธิของหรือว่าการดำเนินคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการตราเฉพาะในเรื่องของความผิดที่อยู่ในหน้าปปช.ก่อนเพื่อเป็นโมเดลเพื่อใช้กับในส่วนต่างๆใช้ได้ผลแล้วเนี่ยสามารถนำไปใช้กับในเรื่องของความผิดการอื่นๆได้ด้วยครับ
1: ครับเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาก็มากมายพอสมควรการที่จะแยกแยะคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ Anti-Slap Law หรือป้องกันฟ้องปิดปากนี่ก็ยากกันพอสมควรนะครับสำนักงานปปช.เรามีกระบวนการขั้นตอนไงฮะในการคัดกรองหรือให้ความคุ้มครองช่วยเหลือกับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของการฟ้องปิดปากฮะ
5: ครับผมการฟ้องป้องกันการฟ้องปิดปากกันนะครับหลักๆก็คืออยู่ในมาตรา132ของกฎหมายปปช.ฉบับที่2นะครับซึ่งมาตรา132เนี่ยเขียนคุ้มครองไว้บุคคลโดยรวมเลยครับเป็นลักษณะกว้างเลยนะครับอย่างเช่นผู้ให้ถ้อยคำผู้แจ้งบทแฝงข้อมูลนะครับผู้ส่งพยานหลักฐานหรือแสดงแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการปปช.หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ย ็เป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองนะครับถ้าหากว่ากระทำโดยสุจริตคือไม่ได้ไปแกล้งเขานะฮะไม่ได้ไปแกล้งกล่าวหาร้องเรียนโดยเพื่อที่จะหวังผลอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นหวังผลของการตรวจสอบนะครับถือว่าเป็นการดำเนินการโดยสุจริตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถือว่าได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งในส่วนของทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยครับก็คือโดยภาพรวมก็คือเป็นกรณีที่ครอบคลุมผู้ให้แจ้งเบาะแสต่อปปชเนี่ยทั้งหมดแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นและได้รับความคุ้มครองทั้งหมดไม่ว่าทางแพ่งทางอาญาหรือทางวินัยเดิมทีนะครับผมไม่ได้เรียนนิด
1: คร
5: ับ เดิมทีบทบัญญัติของมาตรานี้ก่อนแก้ไขเนี่ยจะไม่ครอบคลุมในส่วนของทางวินัยปัจจุบันเนี่ยครอบคลุมทางวินัยด้วยครับและครอบคลุมในส่วนที่ว่าทั้งเรื่องที่ปปชรับไว้ดำเนินการเองหรือส่งไปยังพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการแทนหรือส่งไปยังคณะกรรมการปปทหรือแม้กระทั่งส่งไปยังผู้คำนึกบังคับบัญชาเพื่อดำเนินการเนี่ยถ้าหากบุคคลดังกล่าวเนี่ยผู้แจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อมูลเนี่ยถูกฟ้องกลับหรือถูกดำเนินคดีเนี่ยก็สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายปปชด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ครับอย่างนี้ผมจะเข้าใจถูกต้องไหมฮะคือถ้าเราเพิ่มเรื่องของการดำเนินการทางวินัยเท่ากับว่าคดีจะไม่ได้อยู่ในโรงในศาลตลอดทุกเรื่องนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการทางวินัยด้วยเช่นผมไปร้องเรียนผู้บังคับบัญชาว่าเขาทุจริตเขาก็เกิดอ๋อคนนี้กระด้างกระเดื่องก็เลยจัดการด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบเลยแบบนี้ก็คือว่าการตั้งคณะกรรมการสอบก็สามารถเพิกถอนหรือเราสามารถร้องเรียนได้ด้วยใช่ไหมฮะ
5: คร
1: ับ
5: ผมในกรณีดังกล่าวนี้ได้รับความคุ้มครองนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการปปช.
1: ครับ
5: เดิมทีนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะทางวินัยเนี่ยเขาก็ผู้คำชาเขาก็มีอำนาจในการดำเนินการแต่หากว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้ามีกรณีที่แจ้งข้อมูลมาว่าหลังจากมีการให้ข้อมูลกับปปชแล้วกลับไปเนี่ยถูกผู้คำชาตั้งกรรมการสอบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องจากการที่มาให้ข้อมูลกับปปชนะครับก็สามารถแจ้งมาที่คณะกรรมการปปชได้ครับขอ
1: ความ
5: ขออนุญาตเรียนกรณีที่วิธีการในการรับพิจารณาวิธีการแจ้งมายังคณะกรรมการปปชเพิ่มเติมนะครับ
1: ครับ
5: คือในกรณีดังกล่าวเนี่ยถ้าหากว่าผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ข้อมูลเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยเปิดกว้างมากนะครับเปิดกว้างในลักษณะที่ว่าถ้าคณะกรรมการปปชเห็นเองก็ถือว่าความปรากฏไม่จำเป็นต้องมีการร้องขอเข้ามานะครับ พยานกลับไปแล้วทีนี้อาจเป็นออกเป็นสื่อออกเป็นข่าวว่าถูกดำเนินการหรือถูกดำเนินคดีกลับเนี่ยนะฮะการเพื่อปิดปากเนี่ยคณะกรรมการปปชสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้ความคุ้มครองได้เลยภายใน15วันได้เลยครับ
1: ครับ
5: แต่ถ้าหากว่าปปชไม่มีข้อมูลเนี่ยผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องขอมาที่ปปชได
1: ้ครับ
5: นะครับร้องขอมาเพื่อที่จะให้แจ้งกับพนักงานเจ้าที่ที่ท่านไปให้ข้อมูลนั่นแหละก็ได้นะครับเจ้าของเรื่องเนี่ยนะครับก็ได้เพื่อเขาจะได้มีความเห็นมาว่าสมควรได้รับความคุ้มครองไหมได้รับผลกระทบไหมเป็นเรื่องของอะไรนะครับแล้วก็เมื่อเสนอขึ้นมาเนี่ยคณะกรรมการปปชก็จะพิจารณาภายใน15วันเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็แสดงว่าปปชมีการดำเนินงานเชิงรุกด้วยนะครับไม่ต้องรอให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็มาร้องเรียนแต่ว่าปปชสามารถเห็นเองแล้วก็เข้าไปดูแลแล้วก็ไปพิทักษ์ผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับเป็นเชิงรุกด้วยใช่ไหม
5: ครับผมกฎหมายดีไซน์ออกมาเพื่อให้ทำงานเชิงรุกครับเราจะไม่นั่งรอคำร้องขออย่างเดียวถ้าเราเห็นเนี่ยสามารถเข้าไปดำเนินการได้เลยนะครับคุ้มครองทั้งในส่วนของทางแพ่งนะครับทางอาญาและก็ทางวินัยนะครับในรายละเอียดของทางแพ่งผมทางอาญาทางวินัยผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีในทางแพ่งเนี่ยนะครับคณะกรรมการปปชสามารถมอบหมายพนักงานเจ้าที่ปปชนี่ครับหน่วยงานที่ได้มอบหมายก็คือว่าอย่างเช่นท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าปปชฟ้องคดีเองได้หน่วยนี้ครับเป็นเรื่องหน่วยสำนักคดีเนี่ยนะเขาจะมีเจ้าที่เพื่อไปว่าความในศาลเพื่อแก้ต่างให้ได
1: ้
5: นะครับหรือผู้ได้ร้องขอเนี่ยประสงค์ที่จะจัดหาทนายความในการที่จะไปแก้ต่างให้เนี่ยก็สามารถแจ้งค่าใช้จ่ายรายละเอียดมาที่คณะกรรมการปปชได้ซึ่งค่าใช้จ่ายในทางแพ่งเนี่ยมีตั้งแต่คดีละ 5,500 บาทถึง 30,000 กว่าบาทนะครับ
1: ซ
5: ึ่งแม้กระทั่งในส่วนของทางอาญานะครับทางอาญาก็เช่นเดียวกันทางอาญาเนี่ยก็สามารถที่จะมอบหมายพนักงานเจ้าที่แก้ต่างให้ได
1: ้
5: หรือแต่งตั้งทนายความได้แล้วหรือประสานไปยังพนักงานในการในการแก้ต่างให้ได้นะครับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับ 5,500 บาทถึง 55,000 บาทโดยทั้งไปนะครับสามารถเบิกจ่ายได้จากกองทุน ปปช.ครับผม
1: กับก็คือช่วยเหลือในการที่จะจัดหาทนายความสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการค่าหรือชาธรรมเนียมศาลด้วยในการต่อสู้คดีไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาย้อนกลับไปนิดนึงผมมีข้อสังเกตคือบุคคลที่ถูกกล่าวโทษหรือถูกฟ้องเนี่ยในคดีหมิ่นประมาทตรงนี้เนี่ยคือคนที่จะต้องไปแสดงความเห็นหรือแจ้งเบาะแสกับปปช.เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตแต่ปกติแล้วการไปแจ้งกับปปช.ข้อมูลเขาเป็นความลับไม่ใช่เหรอฮะแล้วมันจะออกไปแล้วก็ถูกฟ้องร้องได้ยังไงมันพิสูจน์กันยังไงฮะเนี่ย
5: ก็ผมโดยหลักการเป็นอย่างนั้นนะครั
1: รบ
5: ในทางในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในหน่วยงานหรือกระทรวงกระทรวงกลมต่างๆเนี่ยนะครับในกรณีที่มาเบิกความหรือมาให้การพยานเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ได้รับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็คงจะคาดหมายได้ว่ามีเป็นมาเป็นพยานต่อปปช.หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งบางครั้งก็เขามีข้อมูลของเขาเองนะครับในส่วนนี้เขาอาจจะไปพอสงสัยปุ๊บเนี่ยก็อาจจะไปฟ้องปิดปากหรือดำเนินการทางวินัยไว้ก่อนนะครับซึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกตรวจสอบจากปปช.นั่นเองนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยแม้ปปช.จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับก็ตามเนี่ยแต่ในการทำงานในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดการรับรู้หรือคาดหมายได้จากผู้ถูกกล่าวหาเองครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของสิทธิในการได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือของกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือกฎหมาย anti slap law ตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
5: ครับผมในส่วนของสิทธิของผู้ร้องขอในการคุ้มครองนะครับอย่างที่เรียนไว้นะครับว่าเป็นเรื่องของกรณีคุ้มครองทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยนะครับทางแพ่งนะครับมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการดำเนินคดีหรือถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับค่าหรือชาธรรมเนียมค่าทนายความทั้งหลายนะครับทางอาญาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้องมีการควบคุมตัวในลักษณะของการดำเนินคดีอาญาเราคุ้มครองตลอดสายนะครับตั้งแต่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษจนถึงถูกดำเนินคดีในศาลนะครับในขั้นตอนของการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยนะครับเมื่อร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยถ้าหากว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทราบว่าตัวเองถูกร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยกันเพื่อปิดปากกันนะครับก็สามารถแจ้งที่ปปช.นะครับปปช.ก็จะแจ้งไปยังมีมติคุ้มครองและแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการนะครับเพื่อให้นำมติของคณะกรรมการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนนะครับเพื่อที่จะให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเนี่ยได้ตระหนักถึงว่าบุคคลที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือกับปปช.ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาของปปช.เนี่ยไปแจ้งความหรือดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสั่งสำนวนเนี่ยนะครับในทางเนื้อหาเนี่ยแม้ว่าเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเนี่ยแต่ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการต้องมาพิจารณาตรงนี้ประกอบด้วยนะครับเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนั่นเองนะครับในส่วนของในเนื้อหาในส่วนของการประกันตัวนะครับถ้าหากเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยปปช.สามารถสั่งให้ปล่อยโดยไม่มีหลักประกันก็ได
1: ้ครับ
5: ในส่วนของอัยการเนี่ยพนักงานสอบก็จะแจ้งเป็นตัวพินิจว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันแต่ถ้ามีหลักประกันผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับผู้ร้องขอเนี่ยสามารถแจ้งมาที่ปปช.เพื่อขอจากกองทุนปปช.เข้าไปเพื่อที่จะเยียวยาในส่วนของการเป็นหลักประกันได้ครับแต่คุ้มครองในส่วนนี้และที่สำคัญนะครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในทางวินัยเป็นทางวินัยถือว่าเป็นอำนาจเด็ดขาดของกรรมการปปช.เลยถ้าหากว่าผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเนี่ยแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลมายังกรรมการปปช.แล้วกลับไปถูกดำเนินการทางวินัยโดนตั้งกรรมการสอบเรื่องอื่นๆที่อ้างขึ้นมาเพื่อเป็นเรื่องว่าไอ้เห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามเป็นผลมาจากเรื่องที่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลกับปปช.เนี่ยเมื่อกรรมการปปช.พิจารณาแล้วว่าได้รับความคุ้มครองเนี่ยแจ้งมายังผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยนะคร
1: ับ
5: ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจการทางวินัยต้องยุติเรื่องทันทีครับนี่คือบทเด็ดขาดในทางวินัยครับ
1: ครับ
5: เพราะฉะนั้น
1: ครับ
5: แปลว่าก็คุ้มครองทั้งสิทธิเรื่องของค่าตอบแทนค่าธรรมเนียมแล้วก็สิทธิเรื่องถูกดำเนินการทางวินัยคุ้มครองทั้งหมดครับ
1: ครับเรื่องทางวินัยเนี่ยคือถ้าในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการที่จะสอบวินัยและมีผลออกมาแล้วเนี่ยคือสมมติมีผลออกมาแล้วแล้วก็มีคำสั่งออกมาแล้วโยกย้ายอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถไปเพิกถอนคำสั่งทางปกครองตรงนั้นได้ด้วยไหมครับ
5: หลักการของกฎหมายนะครับตามใดที่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับตามใดที่ยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยคณะกรรมการสอ
1: บ
5: พิจารณาได้ทั้งหมดครับ
1: โอ้ครับ
5: แต่ถ้าพอถึงที่สุดปุ๊บเนี่ยท่านก็เป็นไปว่ากันในเรื่องของการปกครองในชั้นนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางที่อาจจะเป็นมติกรรมการสอบเพื่อนำสู่สำนวนของการปกครองได้อีกในอนาคตนะครับถ้าเป็นถึงขึ้นถึงชั้นศาลนะครับ
1: ครับ
5: เช่นเดียวกับทางอาญานะครับทางอาญาก็เหมือนกันถ้าหากไปถึงชั้นศาลเนี่ยปปช.แจ้งมติเพื่อนำสู่สำนวนของศาลเป็นส่วนหนึ่งการพิจารณาของศาลได้เลยเหมือนกันครับ
1: ครับ
5: ส่วนในเรื่องของดุลพินิจในเนื้อหาเนี่ยท่านก็พิจารณาไปตามรูปแบบดุลพินิจนะครับแต่ในส่วนของวิธีการคุ้มครองเราก็คุ้มครองได้ไปจนถึงชั้นศาลเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็เป็นเกราะในการคุ้มครองของคนที่จะมาแจ้งเบาะแสใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ได้ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาไม่ได้ไปแทรกแซงดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยหากมีการตั้งแล้วแล้วก็มีการพิพากษาหรือว่ามีคำสั่งไปแล้วใช่ไหมฮะ
5: ครับผมเรากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปแทรกแซงในเนื้อหานะคร
1: ับ
5: มุ่งที่จะคุ้มครองแต่การคุ้มครองในลักษณะนี้เป็นลักษณะของการรัดเข้าไปเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาในส่วนของเนื้อหาประกอบเพิ่มเติมด้วยครับ
1: ครับก็เท่ากับว่าเป็นการพิทักษ์คุ้มครองผู้ที่จะแจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกรังแกหรือว่ากลั่นแกล้งด้วยการฟ้องปิดปากนะครับส่วนการดำเนินการทางวินัยเนี่ยถ้าจะได้รับความคุ้มครองเนี่ยก็คือคดีต้องอยู่ในระหว่างการดำเนินการทางวินัยถ้าจบไปแล้วเนี่ยหรือว่ามีคำสั่งไปแล้วท่านก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วไปฟ้องสู่ศาลปกครองต่อไปแบบนั้นใช่ไหมฮะ
5: คร
1: ับ
5: ครับผมครับผม
2: ท่านคะที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายมีผู้ขอรับความคุ้มครองบ้างหรือยังคะแล้วก็ทางสำนักงานปปช.มีกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วที่พอจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังได้บ้างไหมคะ
5: ครับตั้งแต่กฎหมายประกาศใช้นะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนนะครับของ2568ต้นมานะครับมีผลได้บังคับเมื่อวันที่6นะครับปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องมายังคณะกรรมการปชเนี่ยจำนวน62เรื่องนะครับ62เรื่องเนี่ยนะครับพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยนะครับไปแล้ว39เรื่อง

0: ที่มีการฟ้องปิดปากหรือไม่อย่างไรนะครับปรากฏว่าในส่วนของฝ่ายโจทก์จะถอนฟ้องไปส่วนใหญ่จะถอนฟ้องออกไปนะครับจากศาลซึ่งถือว่าเป็นผลการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยถือว่าเป็นผลประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายโจทก์เขาแสดงความประสงค์ที่จะถอนฟ้องไปเองนะครับในส่วนนั้นนะส่วนในส่วนของทางวินัยเนี่ยก็มีการแจ้งข้อมูลไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทางวินัยเนี่ยก็เป็นที่ยุติว่าต้องยุติตามปปชแจ้งไปนะครับส่วนพนักงานสอบสวนหรืออัยการเนี่ยท่านต้องเอาไปประกอบกับสำนวนอย่างที่เรียนไปไว้แล้วนะครับในคดีที่อย่างเช่นคดีของกรณีของการเรียกสินบนแบบเนี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้บทแสก็ถูกฟ้องกลับนะครับเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับเรื่องของอัยการเท็จอย่างเนี้ยนะครับก็เราก็แจ้งเข้าไปเพื่อช่วยเหลือในคดีดังกล่าวนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราเนี่ยปปช.เองเราถ้าไม่มีพยานหลักฐานเราจะไม่สามารถดำเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหาได้เลยนะครับในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ผู้แจ้งบุตรเอ๋ให้ข้อมูลในลักษณะอย่างเช่นหน่วยงานในบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยนะครับให้ข้อมูลมาเนี่ยเขาเป็นข้อมูลที่แท้จริงและเป็นประจักษ์พยานเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อให้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยครับเราปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้และได้ผลดีด้วยนะครับซึ่งเมื่อเขาถูกฟ้องถูกดำเนินคดีเนี่ยคณะกรรมการก็แจ้งข้อมูลไปยังผู้คำบัญชานะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาถูกผู้คำบัญชาเนี่ยดำเนินการตั้งการสอบวินัยนะครับก็สามารถยุติเรื่องได้นะครับนี่คือเป็นตัวอย่างในหลายคดีนะครับรวมแล้วก็ประมาณสัก17คดีที่คุ้มครองไปแล้วนะครับ
1: ครับโอ้ถ้าเป็นคดีแพ่งคือมีการถอนฟ้องนะฮะอาญาก็มีการถอนฟ้องด้วยก็เท่ากับว่าจำเลยก็ไม่ต้องไปรับผิดแล้วก็ไม่ต้องไปขึ้นศาลอีกแล้วนะฮะส่วนวินัยก็มีการยุติการดำเนินงานทางวินัยด้วยนี่คือกฎหมายที่ใช้บังคับในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตฮะแล้วประชาชนล่ะครับที่ฟังอยู่เนี่ยเขาก็สนใจแล้วก็อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากเนี่ยจะมีช่องทางไหนสามารถติดต่อกับปปช.ได้บ้างครับ
0: ถ้าผมขอเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับว่าคณะกรรมการปปช.เองนะครับในส่วนนี้นะครับเราพยายามปรับปรุงกฎหมายเพื่อคุ้มครองนะครับคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการปปช.หรือเป็นพยานต่อคณะกรรมการปปช.เนื่องจากเราทราบดีนะครับว่าการมาแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลกับคณะกรรมการปปช.นะครับเป็นสิ่งที่ท่านต้องตระหนักพอสมควรระหว่างว่าความปลอดภัยไม่ว่าชีวิตร่างกายทรัพย์สินนะครับกับการเป็นพลเมืองดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามหาแนวทางที่จะคุ้มครองนะครับป้องกันเรื่องของการได้รับผลกระทบจากการมาเป็นพยานต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อที่จะสร้างการมีส่วนร่วมนะครับปปช.เองเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองทั้งมาตรการทั้งกฎหมายต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าท่านใดได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะครับหรือต้นตุยต่อหน้าที่นะครับให้ท่านแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลกับปปช.นะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นและท่านก็ได้รับความคุ้มครองหากถูกดำเนินคดีกับในลักษณะของการฟ้องติดปากนะครับซึ่งสามารถที่จะสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.ครับ
1: ครับ
0: หรือสอบติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทุกจังหวัดครับผม
1: ครับในจังหวัดก็จะมีปปช.จังหวัดที่ให้การดูแลแล้วก็ในส่วนกลางก็มีปปช.ที่ตั้งอยู่แถวๆสนามบินน้ำใช่ไหมฮะปปช.ใหญ่เนี่ยปปช.ที่ตั้งอยู่ส่วนกลางเนี่ยในการกำกับดูแลอะไรต่างๆนอกจากเรื่องของการป้องกันฟ้องปิดปากเรื่องชีวิตทรัพย์สินเราก็มีคุ้มครองพยานด้วยใช่ไหมฮะเท่ากับว่าเรามีการคุ้มครองทุกมิติสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตด้วยใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ
0: ผมรวมทั้งหมดครับในบุคคลเหล่านี้แม้ทั้งผู้ให้ถ้อยคำหรือพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสและข้อมูลแม้กระทั่งการให้ความคิดเห็นนะครับการให้ความคิดเห็นแล้วเจ้าหน้าที่พบต่อเจ้าหน้าที่ปปช.หรือคณะกรรมการก็ได้รับความคุ้มครองแล้วครับเงื่อนไขของกฎหมายฉบับนี้มีอย่างเดียวคือว่าต้องเป็นกรณีที่แจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการปปช.หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ให้ปรากฏอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะได้รับความคุ้มครองครับ
1: ครับผู้ฟังสอบถามเข้ามาครับว่าเวลาเราจะไปแจ้งเบาะแสกับปปช.เราจำเป็นต้องแสดงตัวแสดงตนไหมฮะต้องบอกไหมครับว่าผมคือใครอะไรยังไงฮะเนี่ย
0: จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ย ม่จำเป็นต้องแสดงตัวได้นะครับแม้กระทั่งคำร้องหรือหนังสือร้องเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อได้ขอให้มีพยานหลักฐานปรากฏเท่านั้นกันนะครับแต่ในวันที่ท่านถูกฟ้องกลับหรือถูกดำเนินคดีในศาลอันเกิดจากการที่มาให้ข้อมูลกับปปช.เนี่ยนะครับ

0: ท่านก็แสดงรายละเอียดพยานฐานยืนยันว่าท่านเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลกับปปช.เพื่อที่จะให้เห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่มีการรองรับสิทธิตรงนี้ไว้นะครับก็ที่จะได้รับความคุ้มครองครับ
1: ครับก็แสดงว่าประชาชนที่แจ้งเบาะแสเนี่ยถ้าต้องการความคุ้มครองตรงนี้สิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำในการแจ้งเบาะแสเนี่ยคือท่านต้องเก็บหลักฐานในการแจ้งเบาะแสไว้ด้วยใช่ไหมฮะแม้จะไม่ได้มีการ เปิดเผยตัวตนก็ตามฮะ
0: ถูกต้องครับผมก็แจ้งเก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับเพราะว่าจะมีขั้นตอนของการตรวจเบื้องต้นว่าเป็นผู้ที่แจ้งเบาะแสให้ข้อมูลกับปปช.จริงหรือไม่อย่างไรและเป็นผู้ดำเนินการโดยสุจริตหรือไม่ครับตรงนี้ต้องผ่านตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะได้รับความคุ้มครองครับ
1: ครับคือถ้าแจ้งทางเว็บไซต์ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ถ่ายรูปไว้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดแจ้งทางโทรศัพท์นี่ก็ต้องเก็บยังไงฮะ
0: ครับผมก็อย่างน้อยก็โทรศัพท์เนี่ยเวลาแจ้งโทรศัพท์อาจจะเก็บเรื่องของกรณีการตรวจชื่อเจ้าหน้าที่ของที่ผู้รับแจ้งหรือว่าเรื่องรายละเอียดไว้เพื่อที่จะในตอนที่

0: ทำได้ก็จะได้รับการคุ้มครองนะครับในเรื่องของการฟ้องปิดปากนะฮะแล้วก็คุ้มครองพยานด้วยนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อป้องกันนะครับพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนผู้ที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริตกับปปช.ครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับช่วงนี้พูดคุยกันต่อเลยครับเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีการโปรโมทหรือว่าชูนะฮะเรื่องของ Agritech นะฮะปั้น4สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับ4สินค้าเกษตรคืออะไรมูลค่าสูงสูงแค่ไหนแล้วเกษตรกรเนี่ยจะมีโอกาสสร้างรายได้จาก4สินค้าเกษตรนี้กันได้อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านพีรพันธ์คอทองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับท่านทรงพลและท่านปณิศราและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะท่านคะสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงด้วยAgritechนะคะตรงนี้อยากให้ท่านอธิบายหน่อยค่ะว่าในทางปฏิบัติแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรหรือว่าสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรได้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยต้องยินบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราหรือคนไทยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยเข้าใจรู้จักกันดีมากนะครับแล้วก็ที่เราจับต้องได้ก็คือเทคโนโลยีเรียกว่าสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์อันนี้เราใช้กันทุกคนแต่ก็อยากจะเล่าต่อว่าจริงแล้วเทคโนโลยีในการเกษตรเนี่ยหรือว่าAgritechเนี่ยมันมีตั้งแต่เทคโนโลยีตั้งแต่ก่อนปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมดินที่เรารู้จักกันไม่ว่าเป็นรถไถรถเกี่ยวรถหว่านรวมถึงโดรนนี่คือภาพที่เราเห็นกับตาแต่ว่าในส่วนที่อยากจะขยายความว่ามันมีความกว้างและความลึกกว่านั้นอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปนะครับการเปลี่ยนจากข้าวเปลี่ยนจากผลไม้เป็นสินค้าที่เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารสุขภาพหรือว่าเป็นเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งเป็นยาอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีในส่วนของAgritechเช่นกันรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับนะครับมันก็จะมีเรื่องของระบบดิจิตอลระบบบล็อกเชนนาในการที่ถามตอบได้ว่าหรือระบบ QR code ที่จะตอบได้ว่าสินค้าเนี่ยมีความปลอดภัยมาจากไหนนะครับกับผู้บริโภคและรวมทั้งให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้นะครับแล้วก็รวมทั้งการเข้าถึงตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จักเราแล้วก็เราก็สามารถนำเสนอสินค้าเกษตรของเราได้ซึ่งหน้าที่ของเทคโนโลยีหรือAgritechครับก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยจะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้นะครับในความหมายของลดต้นทุนก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้น้ำได้แม่นยำนะครับใช้ปุ๋ยแม่นยำขึ้นตามค่าวิเคราะห์ดินและก็ความต้องการของพืชในแต่ละระยะนะครับมีการปรับปรุงบำรุงดินมีให้โครงสร้างของดินมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนเหมาะสมก็สามารถลดต้นทุนได้ซึ่งการลดต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะมีกำไรการเติบโตที่ยั่งยืนเมื่อทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกคนก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้เช่นกันเมื่อลดต้นทุนได้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผลผลิตก็จะดีขึ้นพอผลผลิตดีขึ้นราคาก็จะมีปรับตัวลดลงมาทุกคนก็ต้องสร้างความยั่งยืนโดยการใช้เทคโนโลยีที่จะสร้างความแตกต่างยกตัวอย่างเช่นว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนอะโวคาโดหรือเปลี่ยนกล้วยหอมไปเป็นขนมเปลี่ยนอะโวคาโดสดไปเป็นเรื่องของเครื่องสำอางอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผู้เซฟตี้การมีเครื่องหมาย GAP การตรวจสอบรับรองต่างๆนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเทคโนโลยีในการเรียกว่าแอปพยากรณ์อากาศที่เราก็ทราบกันดีนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของระบบเตือนภัยต่างๆรวมทั้งเรื่องของข้อมูลด้านราคาที่วันนี้เราเห็นราคาตั้งแต่ในประเทศจนถึงราคาระดับโลกโดยรวมๆแล้วครับก็คือว่าถ้าเทคโนโลยีมีความสำคัญก็คือว่าใช้ลดต้นทุนนะครับสร้างความแตกต่างในสินค้าสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นทางเสี่ยงทางด้านมีอากาศแล้วก็เรื่องของตลาดดังนั้นเองกระทรวงเกษตรโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีครับ
0: ครับสินค้าการเกษตรที่บอกว่ามี4สินค้านะครับที่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงมีอะไรบ้างครับท่านนะ
2: ในงานศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเราก็

0: ให้ทางเขตที่เราเป็นหน่วยงานสกัดของเราเนี่ยก็เลือกสินค้ามาก็จะมีเรื่องของกล้วยหอมนะครับเรื่องของสับปะรดเรื่องของอะโวคาโดและเรื่องของข้าวซึ่งก็เป็นสินค้าที่มีจุดเด่นเนื่องจากว่าสินค้าใน 3-4 สินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่โดยตัวของเขาเองเนี่ยเขามีคุณค่าในตัวค่อนข้างจะสูงดังนั้นเนี่ยการนำสินค้าทั้ง4อย่างเนี่ยมาศึกษาเพื่อดูว่าถ้าเราใส่เทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคุ้มเพียงพอกับการที่จะลงทุนหรือไม
1: ่
0: ยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องของกล้วยหอมแล้วก็สับปะรดเนี่ยหลักๆของประเทศไทยเองส่วนใหญ่คนไทยจะกินสดนะครับแต่ว่าพอเมื่อกินสดแล้วเนี่ยสินค้าที่เหลือนะครับก็จะช้ำจะเน่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายได้ก็คือว่าจะทิ้งเลยราคาจะเป็นศูนย์เลยดังนั้นเนี่ยการแปรรูปจากกล้วยหอมเป็นเค้กกล้วยหอมหรือว่าเป็นกล้วยหอมทอดนะครับหรือสับปะรดเนี่ยทำเป็นสแน็คหรือว่าทำเป็นสิ่งของอบเคี้ยวเนี่ยก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับเป็นการสร้างฐานกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าสดซึ่งก็จะช่วยใหพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่กว้างขึ้นแล้วก็ไม่ไปแย่งตลาดสินค้าสดด้วยส่วนเรื่องของอะโวคาโดนะครับเราก็เป็นกินกันสดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการพอสินค้ามันเหลือนะครับในแต่ละวันเองก็เอามาแต่เราไม่ใช่เอาของเหลือมานะครับก็เอาของที่มีคุณภาพดีเนี่ยมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าแปรรูปเป็นน้ำอะโวคาโดปั่นหรืออะไรก็แล้วแต่รวมทั้งข้าวเนี่ยนะครับปกติเราขายข้าวได้กิโลละถ้าเป็นข้าวเปลือกก็จะเป็นกิโลละ8บาทข้าวบาท10บาทก็ตามต่างพันกันไปแต่พอเราเอามาแปรรูปเป็นน้ำมันลำข้าวมันก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้นั่นส่งผลให้เกษตรกรเนี่ยอย่างที่เรียนย้ำอีกครั้งว่ามีฐานรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยการไต่บันไดมูลค่านะครับจากการขายเป็นอาหารสัตว์ขายเป็นอาหารคนนะครับขายเป็นอาหารเสริมสุขภาพขายเป็นเครื่องดื่มนะครับรวมทั้งขายเป็นเครื่องสำอางแล้วก็ไปขั้นสุดก็คือขายเป็นยาเนี่ยมันก็จะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการขายเป็นกิโลก็จะขายเป็นวิตามินดีในลำข้าวขายเป็นอะไรที่เป็นหน่วยเป็นกรัมมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นก็สามารถสร้างฐานรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นครับ
2: ค่ะท่านคะแล้วในส่วนข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ล่ะคะจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยวางแผนการผลิตหรือว่าแปรรูปสินค้าได้เหมาะสมมากขึ้นรวมไปถึงการลดความเสี่ยงจากการลงทุนตามกระแสได้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าใน4สินค้าเนี่ยก็คือต้องมองก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วดูการเนี่ยเราก็มีความครบถ้วนดังนั้นเนี่ยผลไม้ของเราหรือว่าสินค้าเกษตรหรืออาหารเราเนี่ยจะมีทั้งปีซึ่งแตกต่างกันไปตามฤดูกาลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาเนี่ยท่านก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลกินตลอดด
2: ัง
0: นั้นเนี่ยการที่เราจะปลูกจะผลิตอะไรหรือแปรรูปอะไรเนี่ยขอให้ดูความเหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไปปลูกผิดที่ผิดทางอากาศหรือความเย็นมันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้ผลผลิตไม่ออกดังนั้นเนี่ยจากการที่เราศึกษาเนี่ยจะพบว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเหมาะสมในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันและรสชาติก็จะอร่อยต่างกันอันนี้เป็นจุดแข็งของประเทศไทยดังนั้นการศึกษานี้สะท้อนเห็นว่าถ้าเราปลูกเราผลิตเราแปรรูปในพื้นที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมหรือพื้นที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็จะมีรายได้ที่ไม่สบิกมากนักนะครับไม่ใช่ราคาขึ้นราคาลงที่มันผันผวนนอกจากนั้นเองเรื่องของการลดความเสี่ยงนะครับเนี่ยถ้าเราไปปลูกตามเพื่อนนะครับเห็นทางภาคใต้ปลูกอะไรเราอยู่ภาคเหนือเราก็จะปลูกตามเห็นอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะไม่สร้างเอกลักษณ์ไม่สร้างอัตลักษณ์หรือไม่สร้างมูลค่าที่คนอยากจะกินอยากจะซื้อของเรา
2: ครับ
0: แล้วก็รวมทั้งชัดเจนว่าถ้าเราขยายฐานจากการขายผลสดนะครับมาแปรรูปเพิ่มขึ้นโดยชุมชนเนี่ยเงินก็จะหมุนอยู่ในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ผมได้กล่าวเรื่องอกีเทคครับผม
2: ครับ
1: หลังจากนี้ทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะนำข้อมูลและผลการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ไหนบ้างครับหรือจะมีแนวทางในการพัฒนาเรื่องดังกล่าวยังไงฮะในอนาคต
0: ครับผมเราคงต้องศึกษาต่อครับว่าความคุ้มทุนนะครับต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทุกอย่างจะมีความ มีการลงทุนดังนั้นเนี่ยการลงทุนในระดับเกษตรกรหรือระดับกลุ่มเกษตรกรเล็กๆเนี่ยความเหมาะสมของเกษตรกรที่จะมาแปรรูปเนี่ยควรจะลงทุนในเรียกว่าสเกลแบบไหนนะครับเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถทำได้แล้วก็ถ้าเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นเช่นกลายเป็นเรื่องของเครื่องสำอางซึ่งเครื่องสำอางกับยาเนี่ยต้องมีระบบ ISO หรือระบบมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูงกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นหรือกลุ่มที่มีทักษะมากขึ้นการเตรียมพร้อมที่จะมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมันคงต้องเป็นการศึกษาแล้วก็ออกแบบเพื่อให้การลงทุนของภาครัฐก็ดีหรือการลงทุนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเกิดความคุ้มค่าไม่ใช่แล้วว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลที่ดีแต่มันก็จะเกิดความเสียหายกับทางประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณภาครัฐก็ดีหรือเรื่องของหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรด้วยดังนั้นในการศึกษาต่อไปคือว่าจุดคุ้มทุนและก็ประเภทของการลงทุนประเภทของการแปรรูปการไต่บันไดมูลค่าของสินค้าเกษตรเนี่ย อะไรที่เหมาะกับในแต่ละระดับครับทางครับ
1: ครับครับนี่คือเรื่องของการปรับรูปแบบการเกษตรนะฮะโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เลือกสินค้า4สินค้านะครับสับปะรดอะโวคาโดข้าวและกล้วยหอมทองนะครับที่เป็นสินค้าที่น่าจะสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับนำเทคโนโลยีมาร่วมกับการผลิตในด้านการเกษตรครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านพีรพันธ์คอทองที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสุขครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้ววันนี้ผมทรงพลชูเวศครับ
2: และปณิศราพันแก้วพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
7: ที่บริเวณลานขวัญเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นายสรชัยพรหมยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานขวัญเมืองและพื้นที่โดยรอบอาทิทำความสะอาด กวาดพื้นเก็บขยะมูลฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนการจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
8: นายจุมพจน์อุณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พร้อมใจกันสวมชุดสุภาพสีครีมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในพิธีมีการสวดพระพุทธมนต์ถวายพัฒนาหารและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์ทอสุรธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
2: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

ยะห่างครึ่งหนึ่งของความเร็วเช่นหากกำลังขับตามกันด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจ

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
0: กฟผ.ร่วมกับกระทรวงพลังงานและบริษัทบรอดแคสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดชวนชมภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าแฟนตาซี Her in Frame เธอในภาพนั้นภาพยนตร์เรื่องแรกที่กฟผ.ร่วมสร้างเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำแสดงโดยต่อธนภพและลีน่าลลินาถ่ายทอดเรื่องราวความรักความทรงจำและการรอคอยพร้อมนำเสนอความงดงามของเขื่อนสิริกิติ์และบ้านห้วยต้าซึ่งพระองค์เคยเสด็จถึง11ครั้งภาพยนตร์จัดฉายฟรี10รอบพิเศษวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์4จังหวัดได้แก่กรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นและสงขลาเปิดจองผ่านทิกเก็ตเมลอนพร้อมติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook กฟผ.และ Broadcast ไทยเทเลวิชั่น
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: เรื่องราวเกษตรดีๆมาฟังกันทางนี้กับรายการเกษตรอินดี้มาแล้วจ้า

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการประเสริฐอินดี้ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Page สวทชลบุรี 99.75 เป็นประจำทุกวันพุธนะครับเวลา 9:10 ถึงเวลา 10:00 ซึ่งวันนี้พบกับผมนายยุทธ ธนโมกนักวิชาการเกษตรบริการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยองนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับอีกท่านหนึ่งครับก็คือคุณชัชนกนาใต้หรือน้องปุ้ยครับผม
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัชนกนาใต้นักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยองค่ะวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้มาร่วมจัดรายการอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะก็ได้ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันที่เป็นสิริมงคลวันสำคัญของคนไทยเราอีก1วันนะคะนั่นก็คือวันแม่แห่งชาติค่ะซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ความหมายของคำว่าแม่นะครับตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525น่าให้ความหมายของคำว่าแม่ไว้ดังนี้นะครับแม่หมายถึงหญิงในฐานะที่ผู้ให้กำเนิดแก่ลูกคำที่ลูกเรียกผู้หญิงผู้ให้กำเนิดของตนนะครับในทางพระพุทธศาสนาก็ได้ให้ความหมายของคำว่าแม่ซึ่งหมายถึงหญิงที่มีครอบครัวไว้หลายในนะครับเช่นแม่บางทีก็อาจจะเรียกว่ามารดาหรือมารดอนนะครับซึ่งหมายถึงเป็นใหญ่เช่นแม่ทัพแม่น้ำแม่กองเป็นต้นนะครับอันแสดงความยิ่งใหญ่ภายในกิจการนั้นๆ นะครับในทีนี้ก็ใช้กับผู้ที่ให้กำเนิดแก่ลูกหาตัวแทนไม่ได้ครับผมรวมความแล้วนะครับแม่คือผู้ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนโดยการรับผิดชอบนั้นมีขอบเขตภายในบ้านเรือน
1: ทำไมเราจึงต้องใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจำวันแม่การที่เราใช้ดอกมะลินะคะเป็นสัญลักษณ์วันแม่ก็เพราะว่าดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมที่หอมไปไกลและหอมได้นานผลิดอกได้ทั้งปีอีกทั้งยังนำไปปรุงเป็นเครื่องยาหอมที่ใช้บำรุงหัวใจได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณสมบัติเหล่านี้เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งที่แม่มีต่อลูกเป็นความรักที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีพิษไม่มีภัยมีแต่ความชุ่มชื้นใจดังความหอมของดอกมะลิค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังมีอยู่ด้วยกันสี่เรื่องครับก็คือเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องการขอรับรองแหล่งผลิต GP พืชครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตถ่านไบโอชาจากวัสดุเลือกใช้ทางการเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องที่3เป็นเกี่ยวกับการใช้เชื้อพันธุ์กำจัดศัตรูพืชในพืชผักครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการพื้นที่ปลูกพืชไร่หลังน้ำท่วมครับผม
1: ค่ะเรามาเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะการขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช GAP คืออะไรคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมคะ GAP คือการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร Good Agriculture Practice ในการผลิตพืชผักผลไม้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตตัวเกษตรกรเองแล้วก็ผู้บริโภคนะคะประโยชน์นะคะที่จะได้รับจากการปลูกพืชในระบบมาตรฐาน GAP ก็คือจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจในผลผลิตที่มีคุณภาพลดการใช้สารเคมีมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและก็สิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะคะที่มีความสนใจหรือมีความประสงค์ที่จะขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืชของตนเองสามารถติดต่อสอบถามมาได้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยองที่เบอร์โทร038692355หรือช่องทาง Facebook ได้เลยค่ะ หรืออาจจะเข้าไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอที่อยู่ใกล้ท่านและต่อไปนะคะขอเชิญรับชมรับฟังวีโอนำเสนอเรื่องการขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืชค่ะ

0: มวิชาการเกษตรมีหน้าที่ในการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP พืชโดยใช้มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช นะครับพืชอาหารก็คือมกส9001/2564นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า GAP พืชอาหารนะครับซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกองพันธนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชแล้วก็สพเขต1-8แล้วก็สพจังหวัดภายใต้หน่วยงานสังกัดของกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่เปิดรับสมัครและรับรองออกตรวจแปลงให้กับเกษตรกรเรื่องของ GAP นะครับปัจจุบันเนี่ยแปลง GAP ของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 315,000 แปลงและปัจจุบันเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นตลอดเวลาปีละมา 10-20% นะครับเกษตรกรเองก็ตระหนักถึงความรู้หรืออยากได้ของมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นการส่งออกผักผลไม้ไปสู่ต่างประเทศนะครับซึ่งประเทศต่างๆเนี่ยก็ยอมรับมาตรฐาน GAP ของประเทศไทยประเทศคู่ค้าต่างๆนะครับถึงมีการสั่งผักผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกปีนะครับ
1: แหล่งผลิต GAP พืชเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ปัจจัยการผลิตการเก็บเกี่ยวการจัดการหลังเก็บเกี่ยวการขนย้ายและการเก็บรักษาไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม้ผลพืชไร่พืชสมุนไพรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภคโดยมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยมีหลักการที่สำคัญ8ข้อ 1. แหล่งน้ำต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อนของวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย 2. พื้นที่ปลูกต้องไม่มีวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายที่จะทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อน 3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรใช้ตามคำแนะนำหรืออ้างอิงของกรมวิชาการเกษตรหรือตามฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. การจัด

คนให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเหมาะสมกับการบริโภคไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพผู้ปฏิบัติงาน 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมีวิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเหมาะสมกับการบริโภคและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 6. มีการจัดการการพักผลผลิตการขนย้ายและการเก็บรักษาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดภัยและมีคุณภาพที่เหมาะสมกับการบริโภค7บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตและสุขลักษณะที่ดี8มีการบันทึกและการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลต่างๆที่สำคัญในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตรวมถึงมีเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตามสอบได้การขอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชเรามีทั้งหมด9ขั้นตอนขั้นตอนที่1ประชาชนที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองแหล่งผลิตสามารถเข้ามายื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่กมพ.หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานเครือข่ายของสวพ.ขั้นตอนที่2หลังจากได้รับคำขอก็จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขอบข่ายและความครบถ้วนของเอกสารประกอบคำขอรวมถึงการตรวจสอบคุณ

ที่4เตรียมการก่อนตรวจประเมินโดยใช้แบบกำหนดตรวจรับรองการผลิต GAP พืชขั้นตอนที่5ดำเนินการตรวจประเมินการตรวจจะมีการสัมภาษณ์การตรวจเอกสารบันทึกข้อมูลแต่อาจจะมีการสุ่มตรวจตัวอย่างดินน้ำหรือพืชขั้นตอนที่6หลังจากที่มีการเข้าไปตรวจสอบจะมีการจัดทำรายงานการตรวจประเมินและรวบรวมสรุปผลการตรวจประเมินขั้นตอนที่7การนัดหมายและดำเนินการประชุมคณะกรรม

0: องแหล่งผลิต GAP พืชอย่างให้บริการรับรองตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชจำนวนแปลง 315,518 แปลง 242,895 รายจำนวนพื้นที่ 289,92.45 ไร่ข้อมูลณ พฤษภาคม 2567 หากพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดสนใจสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชหน่วยงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1ถึง8และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจำจังหวัดที่เป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรได้เลย
1: เรื่องที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องการผลิตถ่านไบโอชาจากวัสดุที่ใช้ทางการเกษตรไบโอชานะครับเรามาพูดจากก่อนนะครับไบโอชาคือถ่านชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้เศษไม้ฟางข้าวต้นข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเป็นต้นครับซึ่งเรานำมาผ่านกระบวนการเผาที่กระบวนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ครับที่เรียกว่าไพโรไลซิสนะครับจะทำให้ถ่านมีคาร์บอนที่มีความเป็นรูพุนสูงครับซึ่งจะมีคุณสมบัติในการช่วยปรับปรุงดินแล้วก็เก็บน้ำและแร่ธาตุอาหารไว้สำหรับพืชครับใช้ทั้งในด้านการเกษตรแล้วก็การปรับปรุงคุณภาพของดินนะครับซึ่งคุณสมบัติเป็นเด่นของไบโอชาครับก็จะมีด้วยกันเป็นข้อนะครับเช่นความมีรูพุนสูงครับก็จะช่วยดูดซับในการเก็บความชื้นในดินได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็ช่วยในการเก็บธาตุอาหารไว้ให้พืชดูดซึมไว้ได้นานขึ้นนะครับข้อต่อมาครับก็คือช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ภายในดินนะครับแล้วก็ช่วยในการลดกลิ่นการหมักเน่าแล้วก็ช่วยดูดซับสารพิษบางชนิดได้นะครับผมนอกจากนี้ครับก็ที่สำคัญก็คือไบโอชาครับก็เป็นวัสดุธรรมชาติ 100% ซึ่งมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมครับผมสำหรับในการใช้งานนะครับก็อาจเราอาจจะใช้ถ่านไบโอชานำไปผสมดินปลูกเพื่อเพิ่มความร่วนซุยแล้วก็ช่วยในการอุ้มน้ำให้เพิ่มมากขึ้นโดยเพิ่มอัตราเป็นประมาณ 10-20% ของปริมาณดินนะครับผมแล้วก็ใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกครับก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บธาตุอาหารในดินนะครับผมหรืออาจจะนำถ่านไบโอชาครับไปใช้โรยรอบๆโคนต้นไม้ใหญ่นะครับก็เพื่อเป็นการปรับปรุงดินแล้วก็ลดกลิ่นเน่าเสียนะครับผมแล้วก็นำมาใช้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพครับเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน
2: ์ชานะคะเหมาะกับพื้นที่แบบไหนบ้างนะคะก็จะมีในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะและผู้ที่ต้องการลดในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีผู้ที่ปลูกผักสวนครัวไม้ดอกไม้ผลและไม้ประดับนะคะผู้ที่ต้องการปรับปรุงดินที่มีความเสื่อมสภาพนะคะให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดีนะคะต่อไปนะคะขอเชิญรับชมรับฟังวิดีโอนำเสนอเรื่องไบโอชาได้เลยค่ะ
3: สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการใช้งานเตาอบถ่านขนาด 1,200 ลิตรเพื่อการผลิตถ่านชีวภาพหรือไบโอชาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรกันครับเริ่มแรกเราควรเลือกวัสดุชีวมวลที่สะอาดไม่มีดินหินโลหะหรือสิ่งปนเปื้อนเพื่อให้ได้ถ่านชีวภาพคุณภาพดีนั่นเองครับจากนั้นเราควรตรวจสอบความชื้นของวัสดุให้มีความชื้นไม่เกิน 15% หากวัสดุยังชื้นเกินไปเราสามารถลดความชื้นได้ด้วยการตากแดดผึ่งลมหรือใช้เครื่องลดความชื้นได้ครับต่อมาคือการลดขนาดวัสดุเพื่อให้นำเข้าเตาถ่านได้ง่ายเราจะใช้ขวานสับให้ยาว 30-40 ซมหรือใช้เครื่องสับย่อยให้เหลือ 5-10 มมก็ได้ครับในการเริ่มใช้งานเราควรตรวจสอบความพร้อมของเตาประตูท่อไฟ กล่องและรอยต่อต่างๆให้เรียบร้อยก่อนครับจากนั้นเราจะวางตะแกรงรองวัสดุเพื่อช่วยยกระดับวัสดุและยังช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วถึงได้มากขึ้นครับเนื่องจากความร้อนภายในเตาจะเริ่มสูงขึ้นจากด้านบนจึงต้องมีการยกระดับชั้นวัสดุด้วยตะแกรงเพื่อให้การเปลี่ยนเป็นฐานชีวภาพเกิดได้อย่างสม่ำเสมอครับหากเป็นวัสดุแบบสับเราจะวางชิ้นเล็กไว้ด้านล่างและวางชิ้นใหญ่ไว้ด้านบนโดยจัดให้มีช่องว่างให้อากาศและความร้อนผ่านได้ครับในส่วนของวัสดุแบบบดเราจะบรรจุไว้ในตะกร้าเหล็กไม่อัดแน่นจนเกินไปเพื่อให้สะดวกต่อการนำเข้าและนำออกจากเตานั่นเองครับและถ้าหากต้องการเพิ่มอุณหภูมิและคุณภาพของถ่านชีวภาพเราสามารถเติมไม้เนื้อแข็งหรือสังข้าวโพดเพิ่มเติมภายในเตาได้เลยครับหลังบรรจุวัสดุแล้วให้ปิดประตูเตาให้แน่นและใช้ดินเหนียวหรือกระดาษลังชุบน้ำเพื่อป้องกันอากาศรั่วเข้าเตาได้ครับเราจะเริ่มจุดเตาด้วยฟืนประมาณ 25-30 กิโลกรัมเมื่อไฟติดดีแล้วให้เปิดพัดลมอัดอากาศเพื่อช่วยเร่งการเผาไหม้ให้ดีขึ้นครับแล้วอย่าลืมเติมฟืนอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่อัดแน่นจนเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดควันมากและการเผาไหม้อาจไม่สมบูรณ์ได้ครับหลังจากจุดเตาไปได้ประมาณ1ชั่วโมงอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ300องศาเซลเซียสวัสดุที่อยู่ในเตาจะเริ่มถ่ายแก๊สออกมาครับเมื่อแก๊สที่ถ่ายออกมาติดไฟอย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกว่ากระบวนการไพโรไลซิสเราสามารถหยุดเติมฟืนได้เลยครับเพราะแก๊สที่ออกมาจะทำหน้าที่ในการเผาไหม้ให้ความร้อนแก่เตาต่อเองเมื่อเปลวไฟเริ่มดับลงแสดงว่ากระบวนการไพโรไลซิสเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นให้ปิดช่องอากาศและปล่อยเตาให้เย็นครับซึ่งเราจะปล่อยเตาไว้ให้เย็นอย่างน้อย 20-24 ชั่วโมงก่อนเปิดเตาอย่างระมัดระวังครับแล้วจึงนำถ่านชีวภาพออกจากเตาครับหลังจากนั้นเราจะเก็บถ่านชีวภาพไว้ในภาชนะหรือถุงที่แห้งเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นครับปิดท้ายด้วยการดูแลรักษาเตาหมั่นทำความสะอาดขูดคราบน้ำมันดินที่เกาะอยู่ภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เตาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับตรวจสอบรอยรั่วของประตูเตาท่อไฟและปล่องเพื่อป้องกันอากาศรั่วเข้าเตาหมั่นตรวจสอบท่อไฟหากพบว่าท่อมีการบิดงอเสียรูปหรือชำรุดควรรีบเปลี่ยนทันทีเพื่อความปลอดภัยและให้เตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและอย่าลืมบันทึกรอบการใช้งานและการซ่อมบำรุงเพื่อติดตามสภาพเตาเพียงเท่านี้เราก็จะได้ถ่านชีวภาพคุณภาพดีไว้ใช้ปรับปรุงดินและรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วครับ
2: เรื่องที่3ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชผักนะคะชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชคือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้สิ่งมีชีวิตเช่นจุลินทรีย์แบคทีเรียเชื้อราและไวรัสเพื่อควบคุมและป้องกันโรคหรือแมลงศัตรูพืชช่วยลดการใช้สารเคมีปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทีนี้เรามาดูประเภทของชีวพันธุ์หลักๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะตัวที่1 นะคะก็จะเป็นเรื่องของเชื้อราไตโคเดอร์มาใช้ป้องกันและควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราทางดินเช่นโรครากเน่าคนเน่านะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของแบคทีเรียบีทีบาซิลัสทูลิงเจนซีดนะคะใช้กำจัดหนอนศัตรูพืชเช่นหนอนใยผักและหนอนเจาะผลตัวนี้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อคนนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของแบคทีเรีย BH บาซิลัสซับทิริสใช้ควบคุมโรคพืชเช่นโรคแอนแทรกโนสและโรคเหี่ยวตัวต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของเชื้อราบิวเรียใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชจำพวกเพี้ยและแมลงหวีขาวตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของไวรัส NPV ใช้กำจัดหนอนศัตรูพืชจำพวกหนอนกระทู้หอมหรือหนอนกระทู้ผักค่ะ
4: สมัยนี้ก่อนที่เราจะเลือกซื้อผักสดๆมารับประทานเนี่ยแต่ต้องดูให้ดีด้วยนะลูกว่ามันปลูกในฟาร์มที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างหรือเปล่าทำไมอ่ะครับแม่
5: เพราะกรมวิชาการเกษตรเราได้ให้ความสำคัญในการปกป้องผู้บริโภค ให้บริโภคพืชผักที่มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคครับคุณหนูด้วยการสนับสนุนเกษตรกรไทยให้หันมาใช้ชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชในผักแทนการใช้สารเคมีครับผม
6: แล้วชีวพันธุ์มันคืออะไร
5: อ๋อชีวพันธุ์ก็คือผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ผลิตและพัฒนามาจากสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือจุลินทรีย์สำหรับชีวพันธุ์ที่ใช้กำจัดศัตรูพืชผักในบ้านเราตอนนี้ก็มีเชื้อแบคทีเรีย BS เชื้อแบคทีเรีย BT ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงและไวรัส NPV ต่อไปพี่น้องเกษตรกรจะต้องหันมาตระหนักในการให้ความสำคัญการใช้ชีวพันธุ์มากขึ้นนะครับเพราะผู้บริโภคและตลาดคำนึงถึงการบริโภคที่ปลอดภัยจากสารเคมีมากขึ้นปกติแล้วเกษตรกรมักที่จะคุ้นเคยกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดมีทั้งแบบชนิดผงชนิดน้ำและชนิดเม็ดแต่ก็มีปัญหามากมายทั้งเรื่องสารพิษตกค้างในผลผลิตและตัวเกษตรกรผู้ใช้เองแถมยังไม่ได้ผลในระยะยาวเนื่องจากศัตรูพืชสร้างความต้านทานต่อสารเคมีมากขึ้นดังนั้นปริมาณและอัตราการใช้จึงต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปชีวพันธุ์จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบยั่งยืนซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างโดยผู้ใช้ปลอดภัยและสบายใจถึงผู้บริโภคและการใช้งานนั้นได้ผลแน่นอนโดยจะไม่ต้องเปลี่ยนชีวพันธุ์เพราะหมดปัญหาเรื่องศัตรูพืชสร้างความต้านทานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคืออัตราการใช้จะน้อยลงและระยะเวลาในการฉีดพ่นจะห่างออกไปซึ่งจะต่างกับการใช้สารเคมีแต่ปัญหาหนึ่งที่พบมากคือเกษตรกรยังขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้ชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชจึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายมักมีคำถามที่ว่าทำไมฉีดพ่นไปแล้วแมลงไม่ตายหรือใช้ไม่ได้ผลในการใช้งานเกษตรกรยังยึดติดอยู่กับการใช้สารเคมีจึงมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่รู้จักวิธีหรือกลไกการทำงานของชีวพันธุ์กรมวิชาการเกษตรจะแนะนำวิธีการใช้งานชีวพันธุ์อย่างถูกต้องและเห็นผลต่อเนื่องซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้ผ่านการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพและวิธีการใช้ชีวพันธุ์ในการควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมีมีความปลอดภัยต่อมนุษย์สัตว์พืชและสภาพแวดล้อมมาใช้ในการปลูกผักโดยเฉพาะพืชตระกูลกะหล่ำเช่นคะน้ากะหล่ำปลีผักกวางตุ้งผักกาดเขียวปลีเราจะพบโรคและแมลงศัตรูพืชหลากหลายชนิดเข้ามาทำความเสียหายได้ตลอดช่วงอายุของพืชปัจจุบันในการปลูกพืชผักเกษตรกรมักประสบปัญหาศัตรูพืชในผักบ่อยๆคือ 1. โรคใบจุดคะน้าจะเกิดกับพืชได้ทุกช่วงอายุของพืชตั้งแต่เริ่มงอกชีวพันธุ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคคือแบคทีเรีย BS โดยใช้อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นเมื่อพบการระบาดของโรคหลังจากนั้นพ่นอีกทุก5วันเป็นจำนวน 4-5 ครั้ง 2. ด้วงหมัดผักเริ่มเข้าทำลายพืชตั้งแต่เริ่มงอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวพันธุ์ที่ใช้ในการควบคุมคือไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงใช้อัตรา50ล้านตัวต่อน้ำ20ลิตรพ่นหรือราดลงดินในแปลงผักหลังการให้น้ำควรใช้ครั้งแรกหลังวันเมล็ดและพ่นทุก10วันติดต่อกันประมาณ4ครั้ง 3. หนอนใยผักและหนองเจาะยอดจะเข้าทำลายเมื่อผักเริ่มมีใบจริงจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวพันธุ์ที่ใช้ในการควบคุมคือแบคทีเรีย BT เมื่อพบการระบาดของหนอนใช้แบคทีเรีย BT อัตรา 60-80 cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก7วัน 4. หนอนกระทู้ผักและหนอนกระทู้หอมเข้าทำลายตั้งแต่ผักอายุ2สัปดาห์จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตชีวพันธุ์ที่ใช้ในการควบคุมคือไวรัส NPV โดยในหนอนกระทู้ผักใช้ไวรัสอัตรา 40-50 cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก7วันในหนอนกระทู้หอมใช้อัตรา 20-30 cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทุก7วันเช่นกันเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ทิศพี่เทืองหันมาใช้แล้วพืชผักสวยงามปลอดศัตรูพืชขึ้นไหมครับ
7: โอ้สุดยอด
8: สุดยอดมากครับ
9: ชีวพันธุ์มิตรการกันศัตรูพืช
7: เกษตรยุคใหม่เฮ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรโทร02-579-7580
1: เรื่องที่4เรื่องการจัดการพื้นที่ปลูกเพื่อไร่หลังน้ำท่วมการจัดการพ ื้นที่ปลูกขึ้นไร่หลังน้ำท่วมครับก็ต้องเริ่มจากการระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ห้ามเหยียบย่ำแปลงขนาดที่ดินเปียกนะครับหลังจากนั้นก็ควรทำการปรับปรุงโครงสร้างของดินนะครับโดยอาจจะใช้วิธีการไถพรวนเพื่อเติมอากาศเข้าไปหรือการนำปุ๋ยอินทรีย์ไปฟื้นฟูพวกธาตุอาหารแล้วก็เลือกปลูกพืชที่มีอายุสั้นครับที่ใช้น้ำน้อยในระยะฟื้นฟูครับผมข้อแรกนะครับผมในส่วนของการจัดการพื้นที่แล้วก็ดินหลังน้ำลดนะครับก็คือควรเร่งระบายน้ำโดยวิธีการสูบน้ำออกหรือว่าการขุดร่องระบายน้ำออกจากแปลงให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำการป้องกันรากพืชไม่ให้เน่าตายจากการขาดออกซิเจนครับผมต่อมานะผมก็ควรงดการใช้เครื่องจักรแล้วก็งดเดินย่ำในแปลงนะครับผมในระยะที่ดินยังแฉะอยู่นะครับก็ไม่ควรที่จะนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปในพื้นที่หรือว่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปเหยียบย่ำนะครับก็เพราะว่าจะทำให้โครงสร้างของดินนะครับอัดตัวกันแน่นนะครับผมในระยะต่อมานะครับการไถพรวนเพื่อเติมอากาศนะครับก็ควรทำในเมื่อดินเริ่มแห้งพอมันหมานครับก็ให้ทำการไถพรวนเพื่อพลิกหน้าดินเป็นการตากฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ช่วยให้ดินร่วนซุยครับผม
2: ส่วนข้อที่สองนะคะเรื่องของการปรับปรุงสภาพดินและกำจัดวัชพืชเราจะต้องมีการกำจัดเศษซากพืชนะคะมีการเก็บกวาดซากพืชหรือขยะที่น้ำพัดพามาทิ้งถมออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคพืชนะคะมีการปรับปรุงดินหากหน้าดินเสียหายหรือถูกช้าล้างนะคะเราสามารถใช้สารปรับปรุงบำรุงดินเช่นโดโลไมท์นะคะหรือว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกโรยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของอินทรีย์วัตถุได้ค่ะข้อหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของการย่อยสลายตอซังค่ะหากว่ามีตอซังพืชเดิมเน่าเสียเราสามารถใช้น้ำหมักนะคะที่ได้จากพ.ด.สองของกรมพัฒนาที่ดินนะคะอัตราส่วน5ลิตรนะคะต่อพื้นที่1ไร่นะคะตัวนี้สามารถที่จะช่วยย่อยสลายได้ค่ะข้อที่3นะคะการเลือกพืชทดแทนและการเตรียมปลูกนะคะเราก็จะมีการปลูกเป็นพืชปุ๋ยสดนะคะหากเราต้องการพักดินสามารถปลูกพืชปุ๋ยสดเช่นปอเทืองนะคะใช้สำหรับปรับปรุงบำรุงดินก่อนการเพาะปลูกรอบถัดไปพืชอายุสั้นนะคะในพื้นที่ที่เคยปลูกพืชไร่หลังจากที่

0: ที่น้ำท่วมขังเร่งระบายน้ำออกจากแปลงให้เร็วที่สุดในพื้นที่ดินเปียกห้ามบุคคลสัตว์หรือเครื่องจักรกลเข้าเหยียบย่ำบริเวณคนต้นพืชเด็ดขาดในพื้นที่ดินแห้งบางส่วนไถพรวนระหมานร่ำปลูกเพิ่มออกซิเจนให้รากพืชในพื้นที่ดินแห้งโดยสิ้นเชิงปรับปรุงดินด้วยปูนขาวหรือโดโลไมต์เพิ่มอินทรีย์วัตถุเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดใช้ชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดโรคเน่าทางดินใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมใส่ปุ๋ยทางดินหรือทางใบในอัตราที่เพียงพอต่อความต้องการของชนิดพืชไร่และสูตรปุ๋ยให้ตามความเหมาะสมของดินปลูกพืชไร่อายุสั้นเลือกพืชที่ให้ผลผลิตและมูลค่าสูงผลกระทบจากน้ำท่วมขังต่อพืชไร่พืชตระกูลถั่วหากน้ำท่วมขังเกิน3วันเสี่ยงตายหรือไม่สามารถฟื้นฟูได้มันสำปะหลังน้ำท่วมขัง5วันผลผลิตอาจจะเสียหาย 70-100% ข้าวโพดน้ำท่วมขัง7วันเสี่ยงตายหรือไม่สามารถฟื้นฟูได้อ้อยน้ำท่วมขังเกิน40วันเสี่ยงตายหรือไม่สามารถฟื้นฟูได้ปาล์มน้ำมันน้ำท่วมขังเกิน60วันผลผลิตอาจจะเสียหาย 70-80%เพื่อให้เกษตรกรกลับมาผลิตได้อย่างมั่นคงกรมวิชาการเกษตรพร้อมให้คำแนะนำในการฟื้นฟูดินและจัดการพื้นที่หลังน้ำท่วมติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ doa.go.th
1: สำหรับวันนี้นะครับผมนายยุทธ ถนโมะแล้วก็นางสาวชนกนาใต้ตัวแทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรระยองนะครับเราสองคนก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีFM 99.75 เมกะเฮิรตซ์เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบเสียงนะครับแล้วก็ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาร่วมจัดรายการเกษตรอินดี้ในวันนี้นะครับผมหมดเวลาแล้วครับก็ขอลาท่านผู้ชมและผู้ฟังไปก่อนครับพบกับรายการเกษตรอินดี้ได้ใหม่ในวันพุธหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: าแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างกับประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำนักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรกว่า70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นปริมปราศโสภาภาครายงาน
5: ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
7: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบศาสตร์สารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 น.ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
8: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5สารกลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติณบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระราชทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินสมิตรรัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: ปิดท้ายด้วยเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองในพื้นที่ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา3นายปัจจุบันขาดการติดต่อจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: การข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่คปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

ดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 39 8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรขยายโอกาสการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
5: 12 สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: ไทยแอฟริกาใต้กระชับกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อขยายโอกาสการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับนายดาคีอีเฟรอิมแอฟริกาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยว่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเกษตรรวมถึงแนวทางการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องขยายการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายทางการค้าระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570 ปัจจุบันไทยมุ่งผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรได้แก่ลำไยมังคุดและเนื้อโคแปรรูปไปยังแอฟริกาใต้พร้อมขอรับการสนับสนุนจากแอฟริกาใต้ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ตอบรับการประชุมหารือกับคณะผู้แทนจากแอฟริกาใต้ที่มีกำหนดเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้หารือประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกันซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยสำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอยู่บริเวณแหล่งปะการังเทียม จากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอบาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมขยะที่เก็บรวบรวมได้จะมีการชั่งน้ำหนักคัดแยกประเภทและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกต้องต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจะทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศอาทิภูมิภาคคันโตภูมิภาคโทโฮคุและภูมิภาคโทไกโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด180มิลลิเมตรทั้งนี้ JMA ยังได้คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นจันหอมที่เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่15ของปีนี้จะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันเขตร้อนในช่วงบ่ายของวันนี้จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุลูกดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: ฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
5: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
6: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังผ่าน FM 99.75 MHz ค่ะแล้วก็ทางเพจ Facebook สวทชลบุรีนะคะวันนี้ค่ะสารพันฟังให้รู้เรื่องเกี่ยวกับคปภ.นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านผอ.ขัตติยพงษ์รุ่งบุญคงค่ะเป็นผอ.คปภ.ที่ภาค6ชลบุรีนี้นะคะก็จะมาพูดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าผอ.พี่เฟียงนะคะ
1: เ
0: พื่อความคุ้นเคยนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของประกันภัยเกี่ยวกับร้านอาหารและธุรกิจบริการใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้ค่ะทำไมร้านอาหารและธุรกิจบริการเนี่ยถึงต้องมีประกันภัยอะคะผอ.พี่เฟียงแล้วก็เรื่องของงานธุรกิจบริการมันรวมถึงธุรกิจอะไรบ้าง
1: นะครับเริ่มประเด็นแรกก่อนเนาะธุรกิจบริการเนาะอย่างร้านอาหารเราชัดเจนอยู่เนาะร้านอาหารแบบไหนเนาะอะไรอย่างงี้นะครับส่วนธุรกิจบริการเนี่ยอาจจะเป็นพวกร้านเสริมสวยฟิตเนสอะไรพวกนี้ครับที่ให้บริการก็สามารถทำประกันภัยได
0: ้
1: เช่นกันนะครับไม่เพียงแค่ธุรกิจร้านอาหารอย่างเดียวถามว่าทำไมต้องทำประกันภัยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งอ่ะมันจะเกิดความเสี่ยงภัยอะไรกับเราหรือเปล่าอย่างเช่นไฟไหม
0: ้ค่ะ
1: อย่างเหตุการณ์ที่กรุงเทพเนาะที่เราเห็นกันเนาะที่ลาดพร้าวอันนั้นอ่ะเขาก็อยู่ดีก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราอย่างร้านเสริมสวยร้านอาหารเนี่ยมันมีการใช้ไฟฟ้า
0: อ
1: ยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับมันก็มีความเสี่ยงที่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะเกิดลัดวงจรได้เพราะอาจจะเกิดไฟไหม้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องถามก็คือในเรื่องของการประกันภัยเพราะว่าถ้าหากเกิดไฟไหม้ขึ้นมาร้านเราได้รับความเสียหายแล้วเราจะเอาเงินจากไหน มาต่อทุนของเราถูกไหมฮะสิ่งสำคัญแต่ถ้าเรามีทุนหนาก็โอเคแต่ถ้าบางคนไม่ได้มีทุนหนาอย่างเช่นแบบว่าวิถีชีวิตเนี้ยฉันเอาเงินมาฉันไปแล้วเนี่ยฉันต้องยังเป็นหนี้ธนาคารอยู
0: ่
1: แล้วจะทำอย่างไรตรงนี้แหละครับประกันจะเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการชดเชยค่าสินใหม่ทดแทนให้ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเงินรับรองในก้อนแรกสำหรับการอย่างเช่นใครนี่คือทุ่มทุนไปแล้วอะทั้งชีวิตนะทั้งกู้หนี้ยืมสินนะเอาเงินทั้งหมดของชีวิตเนี่ยมาลงทุนกับร้านไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยฟิตเนสก็ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทุกอย่างที่มีการจดทะเบียนเหรอคะ
1: พออาจจะไม่ต้องจดก็ได้ครับอย่างร้านค้าปกติธรรมดาอย่างนั้นก็ได้ครับ
0: ค่ะก็คือสามารถมาซื้อทำประกันเก
1: ี่
0: ยวกับเรื่องของประกันประเภทไหนอะคะ
1: ถ้าอย่างนี้อย่างอันแรกแนะนำเนา
0: ะ
1: สิ่งที่แนะนำเลยก็คือในเรื่องของการประกันอัคคีภัยหรือประกันภัยทรัพย์สิน
0: ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้จะให้ความคุ้มครองในเรื่องของตัวอาคารทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่อยู่ภายในร้านอะไรเงี้ยอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาเราทรัพย์สินตัวอาคารได้รับความเสียหายอะไรเงี้ยประกันก็จะคุ้มครอง
0: ค่ะ
1: แต่ส่วนว่าเฟอร์นิเจอร์เราอาจจะต้องตอนทำประกันภัยต้องมีการจดแจ้งด้วยนะว่ามีส่วนที่เป็นทุนประกันในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่ส่วนของอุปกรณ์ในของร้านเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่ว่าเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ชดใช้ได้อย่างถูกต้องว่าโอเคส่วนที่เป็นตัวโครงสร้างเท่าไหร่ส่วนที่เป็นส่วนอื่นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะก็คือตอนที่ทำประกันเนี่ยต้องคุยกับตัวแทนประกัน
1: คุยกับบริษัทอย่างละเอียดใช่ครับว่าเราจะเป็นทุนโครงสร้างเท่าไหร่ทุนส่วนเฟอร์นิเจอร์สต็อกสินค้าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งก็จะมีผลต่อราคาเบี้ยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้นะคะเห็นว่ามีข้อมูลว่า
1: คาเฟ่
0: ปัจจุบันนี่คือคาเฟ่เยอะมากนะคะ
1: ค
0: ือเรียกได้ว่าทั่วประเทศไทยอ่ะคาเฟ่เยอะมากยิ่งในจังหวัดชลบุรีเนี่ยทุก
1: หนึ่งทุกหนึ่งกิโลเมตรหรืออาจจะ500เมตรจะซ
0: ้ำใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็คือสามารถทำประกันภัยได
1: ้
0: ซึ่งหลายๆคนนะคะอาจมองข้ามในเรื่องของการทำประกันภัย
1: ใช่ครับเพราะบางคนอาจจะมองแค่หน้างานเนาะฉันมีแค่นะพนักงานลูกจ้างมีค่าน้ำค่าไฟค่าวัตถุดิบอะไรอย่างนี้อาจจะนึกถึงเรื่องอาจจะลืมนึกถึงเรื่องของการประกันภัยไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะอันนี้เนาะก็มันเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยประกันภัยนี่แหละค่ะก็จะเป็นอันดับแรกที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณใช่ไหมคะสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยจะเห็นได้ชัดเพราะว่ามีการทำอาหาร
1: อัน
0: นี้ที่จะเห็นได้ชัดเจนนะคะเรื่องของฟืนไฟแก๊สหุงต้มการหุงต้มแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของอย่างเช่นร้านเสริมสวยความเสี่ยงที่จะเกิด
1: ความเสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ากว่าเพราะว่าร้านเสริมสวยอย่างเช่นแบบว่าเราเสียบปลั๊กไฟในเป่าผมที่อบอะไรนะที่อบผมครับ
0: เครื่องอบ
1: ไอ้น้ำไว้ตลอดเวลาเนา
0: ะ
1: มันก็มีความเสี่ยงที่ว่ามันจะเก
0: ิ
1: ดความร้อนอะไรอย่างเงี้ยปลั๊กตะลายระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละครับก็มีความเสี่ยงเช่นกันนะครับตรงนั้น
0: ค่ะก็หลายๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นไฟฟ้าลัดวงจรนี่ได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้
0: หมดเลยเพราะว่าเป็นมันเหมือนเป็นเคสเบสิกเลยถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ปุ๊บเนี่ย การคาดการณ์สถานการณ์เนี่ยเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
1: ใช่สันนิษฐานอันดับแรกเนาะไฟฟ้ารัดวงจรอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็กลัวว่าอย่างนี้ทางประกันบริษัทประกันเนี่ยจะมีการยกเว้นข้อที่ทำให้เกิดเหตุอะไรแบบนี้ไหมอันเนี้ย
1: อันนี้ต้องไปดูในเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่โดยส่วนใหญ่ไฟฟ้าและวงจรก็อยู่ในความคุ้มครองครับใช่ครับ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าเน้นย้ำว่าต้องมีการพูดคุยกับตัวแทนบริษัทประกันอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าการทำประกันเนี่ยมีทั้งเรื่องของโครงสร้างแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ภายในร้านนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่กี่ชิ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่
1: า
0: ตอนซื้อประกันเนี่ยเป็นโครงสร้างร้านเปล่าๆแต่ว่าพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยคือมีทั้งเฟอร์นิเจอร์ทีวีตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมด
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยประกันจะนับรวมหรือว่าไม่รวมคะ
1: มันจะต้องมีการแจ้งเพิ่มเข้าไปครับเพราะว่าบางอย่างตอนที่ประเมินหน้างานครั้งแรกนั้นในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของตาเบี้ยหรืออะไรพวกนี้มันอาจจะไม่คำนึงถึงพวกเฟอร์นิเจอร์พวกนู้นนี่นั่นที่มีโอกาสจะเสียหายหรือสต็อกสินค้าแต่ว่าคือเราสามารถไปแจ้งเพิ่มเติมได้ครับซึ่งอาจจะมีการเสียเบี้ยเพิ่มไปบ้างเล็กน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้แจ้งเลยเนี่ยโอกาสที่จะได้รับเนี่ยอาจจะมีจำกัดความคุ้มครอง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยค่ะเขามองว่าการทำประกันภัยเนี่ยเป็นถือเป็นต้นทุนของธุรกิจเขาด้วยหรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วถามว่าเป็นต้นทุนไหมมันก็เป็นต้นทุนเนาะเพราะมันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่เราอยากให้มองว่ามันเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดีกว่าครับว่าหากเกิดเหตุขึ้นมาอย่างน้อยคุณเอาเงินพันไปแลกเงินแสนหรือเงินล้านถูกไหมฮะอันนี้น่าจะคุ้มค่ามากกว่าหากเกิดเหตุขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะทีนี้ประกันเนี่ยเริ่มต้นราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับทุนประกันนะครับก็อาจจะเริ่มต้นอาจจะเป็นหลักพันขึ้นอยู่กับทุนประกันว่าหนึ่งลักษณะโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นเท่าไรเป็นอย่างไรเป็นไม้มีวัสดุติดไฟง่ายหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีอุปกรณ์ในการป้องกันเซฟตี้ไหมในกรณีที่หากเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาอย่างเช่นเรามีสปริงเกอร์มีถังดับเพลิงมีอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวลดเบี้ยได้ทุนประกันว่าเราต้องการเป็นทุนประกันที่เท่าไหร่ตรงนี้ครับก็คือเป็นตัวหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาว่าเบี้ยประกันอาคีภัยหรือความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเนี่ยควรจะต้องเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกซื้อค่ะต้องมีตัวแทนประกันเนี่ยมาลงพื้นที่เพื่อมาดูหน้างานหน้าร้านจริง
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: จริงๆถ้าทุนไม่ได้สูงมากผมมองว่าโดยส่วนใหญ่บริษัทก็อาจจะไม่ได้ลงมาหน้างานเนาะหรือเป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็อาจจะดูว่าตามที่เราจดแจ้งเขาไปว่าโอเคพื้นที่ชั้นขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับต้นทุนการก่อสร้างใหม่ควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ชั้นมีรายการอะไรบ้างเฟอร์นิเจอร์มีอะไรนู่นเนี่ยเขาก็จะประเมินมาโดยคร่าวๆว่าจะเป็นเท่าไหร่เงี้ยแล้วก็กำหนดออกมาเป็นทุนประกันอะไรเงี้ยครับ
0: อืมค่ะอันนี้เนาะก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงนะคะว่าจะมีการบริหารจัดการยังไงสำหรับร้านแต่ละประเภทนะคะแล้วก็ข้อควรพิจารณาค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าฟิล์มเนี่ยอยากจะเปิดคาเฟ่สักหนึ่งคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะข้อที่ควรพิจารณาอันดับต้นๆเลยถ้าเกิดเรามีงบจำนวนจำกัดเฮ้ยฉันเหลือเงินอยู่แค่นิดเดียวเองอะแล้วจะทำประกันคือจะต้องทำระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็วงเงินเท่าไหร่แล้วก็ข้อควรพิจารณาต้นลำดับต้นๆเลยที่ต้องคิด
1: ข้อควรพิจารณาใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็คือว่าระยะเวลาเราอย่างน้อย1ปีแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าควรจะต้องครอบคลุมให้ได้1ปีแล้วก็ถามว่าทุนเท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งปลูกสร้างของเราถ้าในตัวของประกันขีภัยเนาะมันขึ้นอยู่กับสิ่งปลูกสร้างว่าสิ่งปลูกสร้างเรามีมูลค่าเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับตรงนั้นนะครับถึงจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะต้องทำเท่าไหร่บางทีมันอาจจะเกินบัดเจ็ตเราไปบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นพื้นฐานแต่เบี้ยคีภัยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้แพงมากนะก็จะอยู่ในหลักที่เป็นหลักพันหรือหลักพันต้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ต่อปี
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขากำหนดไหมคะว่าต้องทำแบบว่า1ปีแล้วต้องต่อสัญญากี่ปีขั้นต่ำอย่างน้อยอะไรเงี้ย
1: ไม่มีครับไม่มีครับก็คือขึ้นอยู่กับความสมัครใจปีหน้าเราอาจจะไม่ต่อก็ได้แต่ไม่ต่อก็เราก็ต้องแบกรับความเสี่ยงของเราเองใช่ไหมแต่ถ้าเราทำมากกว่า1ปีสัญญาระยะยาว3ปี5ปี9ปีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีส่วนลดเบี้ยให้ด้วย
0: 1ปีอาจจะ 10,000 บาทถ้า3ปี
1: อาจจะเหลือประมาณสัก 8,500 หรือ 9,000 อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนลดเปี้ยอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับก็แล้วแต่บัดเจ็ตของแต่ละธุรกิจของท่านว่าจะต้องทำยังไงอะไรอย่างงี้เนาะ
1: ก็อีกประการอันนึงที่ผมมองว่าสำหรับคนประกอบธุรกิจที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือในเรื่องของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเราเรียกสั้นๆว่า BI ย่อมาจาก Business Interruption อันนี้ในกรณีนี้หลายๆคนอาจจะไม่เคยคาดคิดว่าสมมุติถ้าร้านถูกไฟไหม้ขึ้นมาแล้วธุรกิจชั้นประกอบการต่อไม่ได้ในช่วงเวลานึงระหว่างที่รอซ่อมแซมอย่างเงี้ยครับรายได้ก็จะขาดหายไปถูกไหมฮะในส่วนของตรงเนี้ยมันยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเนาะอย่างเช่นค่าลูกจ้างต่างๆที่เราอาจจะยังต้องจ่ายเขาตรงนี้ครับตรงนี้แหละจะมีประกันตัวนี้เข้ามารองรับอีกตัวหนึ่ง
0: แต่ว่าต้องทำแยกกันอย่างนี้ใช่ไหม
1: เป็นสัญญาเพิ่มเติมต่อสัญญาต่อจากสัญญาประกันสุขภาพต่อสัญญาอาการอัคคีภัยครับเป็นสัญญาเพิ่มเติมคือต้องมีสัญญาตัวหลักก็คือเป็นประกันอัคคีภัยหรือประกันภัยทรัพย์สินก่อนแล้วซื้อสัญญาที่เราเรียกว่า BI เนี่ยเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดบริษัทไหนที่มีเขาอาจจะแบบว่าซื้อพ่วงตัวนี้ไปด้วยเลยไหมคะแบบนี้ใช่ไหม
1: มีครับบางทีก็มีจัดเป็นแพ็กเกจให้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเรียกว่าประกันอะไรนะคะ
1: ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักครับ
0: แต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปอีกว่าจะสามารถช่วยเหลือเยียวยาได้เนี่ยในระยะเวลาเท่าไหร่
1: ใช่อาจจะมีการกำหนดไว้ว่ามูลค่าความคุ้มครองเท่าไหร่ต่อวันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับตรงนั้นอาจจะต้องไปคุยในรายละเอียดกับตัวบริษัทว่าปกติฉันมีรายได้เท่าไหร่ต่อวันเฉลี่ยโดยเฉลี่ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็บริษัทก็อาจจะกำหนดมาว่าทุนความคุ้มครองควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็หากเกิดเหตุโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราจะเขาเรียกอะไรนะซ่อมแซมเนาะหรืออะไรพวกนี้ตัวอาคารหรือนู่นนี่นั่นมันจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยบริษัทก็จะประเมินความเสี่ยงนั้นออกมาแล้วก็ออกมาเป็นเบี้ยว่าเบี้ยประกันต่อปีควรเป็นเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้นี่คือถือว่าตอบโจทย์นะคะก็คือไม่ใช่แค่ซ่อมแซมร้านแล้วก็ยังสามารถเยียวยาใช้ชีวิตอ่ะยังสามารถให้ดำเนินช
1: ี
0: ว
1: ิตต่อไปได้
0: ธุรกิจต่อไปได้นะคะในช่วงที่ธุรกิจหยุดชะงักไม่ว่าจะแบบหลักวันหรือว่าหลักเดือนอันนี้ก็
1: เยอะอยู่นะก็คุณต้องมีเพราะว่าบางวันอ่ะบางร้านอาจจะมีรายได้มีกำไรเนาะแบบว่ากำไรเฉลี่ยวันละหมื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะหลายวันพอซ่อมหลายวันมันก็มูลค่าก็เยอะเหมือนกันถูกไหมครับเมื่อมาคิดรวมๆกันแล้วอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลความรับผิดชอบผู้อื่น
1: ใช่ค่ะอันนี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะส่งเสริมเนาะหลายๆคนก็ลืมนึกถึงไปว่าเวลาที่ลูกค้าเราครับมาใช้บริการของเราเนี่ยบางครั้งอ่ะเขาอาจจะลื่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอดีว่าอาจจะถูกมีการถูพื้นเราลื่นล้มห
0: ั
1: วแตกขาหักหรืออะไรเงี้ยตกบันไดหรือในกรณีที่จอดรถไว้แล้วกิ่งไม้หรือนู่นนี่นั่นของร้านตกลงใส่รถของผู้มาใช้บริการของเราอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีความประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งตัวนี้คอพอเองก็พยายามชูให้ร้านค้าหรือร้านอะไรเงี้ยครับพยายามซื้อตัวประกันตัวนี้เพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นการการันตีว่าถ้าลูกค้ามาใช้กับเราอะแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราอ่ะมีตัวเนี้ยไปคุ้มครองให้กับลูกค้ามันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อร้านค้าเองเช่นกันนะครับว่าโอเคเมื่อเกิดเหตุกับร้านนี้ปุ๊บฉันสามารถลูกค้าร้านค้าจะสามารถที่จะมาเทคแคร์ดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลได้ส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อย่างเช่นลูกค้าเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ของร้านในการใช้บริการอย่างเช่นลื่นล้มในห้องน้ำลื่นล้มบริเวณร้านหรือว่าเกิดเหตุนี่ชอบตรงนี้ค่ะจอดรถไว้แล้วกิ่งไม้ตกใส่หรือว่าเกิดอุบัติเหตุกับรถไม่ใช่ดูแลรับผิดชอบค่าความสูญเสียและความเสียหายกับบุคคลเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงทรัพย์สิน
1: ด้วย
0: ของลูกค้าด้วย อันนี้นะคะก็อย่างเช่นนี่แหละค่ะลื่นล้มนะบางคนก็มองข้ามแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำประกันไว้เนี่ยค่ะเราก็ต้องไปเทคแคร์ลูกค้าอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยอาจจะเป็นแบบจะมีสปิริตในการที่แบบซัพพอร์ตลูกค้าแล้วก็ดูแลลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นโอ้ขออภัยด้วยนะคะที่เกิดความผิดพลาดจากทางร้านนะคะแล้วก็ดูแลมันเป็นเหมือนเซอร์วิสมายด์เนาะบริการหลังการขายที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าภายหลังด้วยนะคะ
1: ซึ่งถ้าร้านไหนเนี่ยมีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเนี่ยคอปก็มีโครงการเราเรียกว่าถ้าเป็นร้านอาหารเนาะจะเป็นร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองมีสติ๊กเกอร์ให้แปะตรงนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถมองหาสติ๊กเกอร์ตัวนี้ได้เลยครับว่าเวลาไปร้านอาหารเนี่ยเขามีสติ๊กเกอร์เขียนว่าร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองไหมถ้ามีตัวนี้แสดงว่าถ้าขั้นเกิดเหตุลื่นล้มตกบันไดหรือนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยร้านเนี้ยมีประกันภัยมาซัพพอร์ตในส่วนของความเสียความบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านได้นะครับ
0: พอคะเหมือนเคยได้ยินว่าถ้าเกิดไปทานอาหารแล้วมีอาการท้องเสีย
1: อันนี
0: ้รวมด้วย
1: อันนี้ยังไม่รวมครับแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงที่เราเรียกว่าร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง plus
0: ต้องมีอีกตัวนึง
1: ถ้าต้องหาสัญลักษณ์ตัวนี้ครับว่าร้านอาหารสนใจมีประกันภัยคุ้มครองพลัสอันนี้มันก็จะรวมในเรื่องของกรณีที่เราอาหารเป็นพิษจากการรับประทานอาหารในร้านนั้น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วอะไรคือตัวพิสูจน
1: ์ตัวพิสูจน์เหรอครับก็คือจริงๆแล้วหนึ่งเราจะต้องเก็บว่าเรามีใบเสร็จร้านค้าเนา
0: ะ
1: เวลาที่เช็คบิลหรืออะไรเงี้ยก็พยายามเก็บใบเสร็จไว้แล้วก
0: ็
1: ไปหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งหมอเองเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการแทร็กของเขาแล้วครับว่าโอเคแหละเราไปทานอะไรมาบ้างนู่นนี่นั่นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ผมมองว่าสัก 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่เราทานอ่ะมันจะเริ่มออกอาการถูกไหมฮะว่าเรามีอาการท้องเสียเรามีอาการอาหารเป็นพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แหละก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าโอเคเราไปทานร้านนี้มานะหลังจากนั้น 4-5 ชั่วโมงแล้วเกิดอาการหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: จะสามารถไล่ดูทำลายได้เนาะ
1: ทำลายใช
0: ่ว่าเหตุเนี่ยเกิดจากการไปรับประทานอาหารที่ร้านนี้จริงหรือไม
1: ่
0: หร
1: ือ
0: ว่ามีการแพ้อาหารอะไรแบบนี้ก็ดูแลด้วยแต่ว่าต้องเป็นประกันภัยตัวไหนนะคะ
1: ต้องมีสติ๊กเกอร์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง plus ถ้า plus เนี่ยก็คือในเรื่องของการบวกความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกรณีที่อาหารเป็นพิษ
0: ค่ะทีนี้ค่ะในมุมของลูกค้าค่ะถ้าเกิดฟิล์มเนี่ยไปทานอาหารร้านนี้แล้วรู้สึกว่ามีอาการอาหารเป็นพิษนี่แหละจากร้านนี้แล้วร้านเนี่ยมีการคุ้มครองประกันของตัว plus นี้อยู
1: ่
0: ก
1: ็
0: คือคุ้มครองเนาะแต่ว่าทางตัวฟิล์มเองเนี่ยก็คือมีประกันประกันสุขภาพของตัวเองอยู่แล้วเราสามารถเลือกที่จะใช้ประกันของทางร้านนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยเพราะว่าลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าใช้ประกันของร้านแต่อันนี้อาจจะต้องบอกหน่อยนึงว่าบางทีประกันของร้านค้าครับมันอาจจะจำกัดวงเงินต่อการรักษาหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับแผนที่ร้านค้าเป็นคนเลือกว่าเขาเลือกที่วงเงินเท่าไหร
0: ่
1: ต้องอันนี้อาจจะต้องคุยกับร้านหน่อยเพราะบางทีแบบว่าอาจจะเป็นแบบ 3,000 5,000 ต่อ1ครั้งต่อ1ครั้งในการรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันอาจจะเกินวงเงิน
0: ไม่พอ
1: แต่ว่าอย่างน้อยร้านมีตรงนี้มาซัพพอร์ตมันก็ยังดีกว่าไม่มีเลยถูกไหมฮะเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเราจะลื่นล้มหกล้มหรือว่าเราจะอาหารเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเรียกร้องกับร้านอาหารเท่าไหร
0: ่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเพราะปกติถ้าเกิดเราท้องเสียเนาะเราก็ไม่ไปหาร้านนะ
1: ใช่
0: เราก็จะแบบใช้ประกันในส่วนของเราเองบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าไปกินอะไรมาจากร้านไหนก็ไม่รู้ด้วยนะคะเกิดเหตุ
1: ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องให้ร้านอาหารต้องรับผิดชอบถูกไหมฮะ
0: ใช่อันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยหลังจากที่เราไปทานร้านอาหารเป็นลูกค้าร้านอาหารแต่ละร้านเนี่ยอย่างน้อยคนกวาดตามองรอบๆว่ามีป้ายโลโก้สัญลักษณ์ว่า
1: ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองหรือร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง plus ครับ
0: ค่ะตรงนี้นะคะก็สามารถ เรียกร้องความการดูแลรักษา
1: ดี
0: กว
1: ่
0: านะคะอันนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้ค่ะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: อันนี้มาติดต่อได้ที่สำนักงานคอพเลยครับซึ่งสำนักงานคอพเนี่ยหากท่านอยู่ใกล้ที่ใดก็ติดต่อที่นั่นได้เลยไม่จำเป็นว่าท่านอยู่ชลบุรีต้องติดต่อแต่ชลบุรีเท่านั้นเพราะว่าอย่างบางคนอยู่สัตหีบอย่างเงี้ยครับก็จะใกล้ระยอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นก็ไประยองใกล้กว่าก็ไปร้องเรียนที่คอพระยองก็ได้หรือหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานคอพเองก็สามารถเข้าเว็บไซต์ที่สำนักงานคอพได้เลยครับก็www.oic.or.th ตรงนี้เนาะก็คือมันจะมีในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ท่านยื่นเคลมแล้วแหละบริษัทปฏิเสธการจ่ายหรือจ่ายไม่ครบหรือท่านมองว่าบริษัทจ่ายอย่างไม่เป็นธรรมเนี้ยก็สามารถยื่นร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเราได้เลยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็เลือกจังหวัดมาเป็นจังหวัดชลบุรีก็ได้จังหวัดระยองอะไรนี้ก็ได้หรือชลบุรีก็ได้ถ้าท่านใกล้ที่ไหนถ้าอยู่ในแถบชลบุรีเนาะอะไรอย่างนี้ก็เลือกจังหวัดตรงนั้นมาเสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ในจังหวัดก็จะดำเนินการในเรื่องของการทำเรื่องของการไขเกี่ยวเบื้องต้นให้นะครับแล้วก็หรือโทรที่สายด่วน1186
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสายด่วนคอปพครับก็มีปัญหาโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามได้เลยครับ
0: ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะคะแล้วเรื่องของผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าร้านคาเฟ่โรงแรมต่างๆเนี่ยค่ะควรที่จะมีประกันภัยประเภทอื่นๆอีกไหมคะนอกจากอัคคีภัยไงคะ
1: ตัวหลักแล้วจริงๆถ้าผมมองนะก็ถ้ามี3ประเภทนี้ถ้ามีทั้งอัคคีภัยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยรับผิดต่อบุคคลภายนอกผมมองว่า3อันนี้ก็เพียงพอแล้วแหละแต่ถ้าอยากจะมีเพิ่มเติมก็อย่างเช่นว่าถ้าอยากจะมีจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอันนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของการประกันชีวิตกลุ่มหรือประกันสุขภาพกลุ่มให้กับกลุ่มพนักงานอันนี้ก็จะเป็นสวัสดิการที่ดีเนาะนอกเหนือจากที่ว่าพนักงานมีประกันสังคมแล้วในส่วนตรงนี้ถ้ามีประกันสุขภาพกลุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาพนักงานป่วยเจ็บไข้แล้วอาจจะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วก็คือเป็นนายจ้างเป็นคน
1: ดูแลให้ใช่ครับถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยให้กับลูกจ้างครับ
0: อืมค่ะตรงนี้ก็เป็นข้อที่ดีอย่างนึงนะคะแล้วก็เรื่องของการที่จะเริ่มทำธุรกิจต่างๆเนี้ยค่ะอยากให้พอพี่เฟียนะคะฝากถึงผู้ประกอบการต่างๆที่จะเริ่มธุรกิจค่ะว่าควรที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องการทำประกันตรงนี้ไว้ด้วยตั้งแต่การเริ่มทำธุรกิจเลยหรือว่าทำไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยเริ่มหันมาสนใจประกัน
1: จริงๆแล้วถ้าผมมองก็คือควรจะต้องเริ่มตั้งแต่ที่เราอาจจะเริ่มแต่ก่อสร้างด้วยซ้ำเพราะว่าก่อสร้างก็มีความเสี่ยงถูกไหม
0: สามารถทำได้
1: ใช่ครับก็คือเราอาจจะมองว่าเป็นการประกันภัยก่อสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราอาจจะจ้างเหมาเขาหรือนู่นนี่นั่นก็อาจจะต้องบอกว่าให้ผู้รับเหมาของเราต้องมีประกันภัยเราเรียกว่าประกันภัยสำหรับป้องกันการเรื่องการก่อสร้างเผื่ออาจแบบว่าเกิดเหตุขึ้นมาระหว่างก่อสร้างอย่างน้อยเรายังมีประกันมาคุ้มครองเราในกรณีที่ว่าไปทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเสียหายตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มประกอบร้านเลยผมมองว่าเราควรต้องทำเลยดีกว่าครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเงินเราบางทีอาจจะทั้งชีวิตที่เราหามาเพื่อมาลงทุนกับร้านเราหากเกิดเหตุไม่คาดฝันไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่ามันจะ5ปี10ปีแล้วถึงจะเกิดบางทีเราอาจจะเปิดร้านได้ไม่นานมากนักแต่ว่าเกิดไฟไหม้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นมองว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำคือทำตั้งแต่เราเริ่มกิจการดีกว่าครับ
0: ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเนาะเร
1: ื่อง
0: แบบนี้นะคะบางครั้งการเดินระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆอาจจะไม่ดีหรือว่าในส่วนนี้ค่ะมีประกันที่คุ้มครองในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรภัยธรรมชาติด้วยไหมคะตรงนี
1: ้ถ้าจะเป็นร้านถ้าอันนี้ต้องซื้อเพิ่มครับอันนี้ต้องซื้อเพิ่มเพราะว่าถ้าเป็นประกันภัยที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันจะถูกผนวกเข้าไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นพวกประกอบกิจการหรืออะไรเงี้ยต้องซื้อภัยธรรมชาติเพิ่มเติม
0: ก็คือแยกไปอีก
1: ใช่ครับถ้าพื้นที่ไหนเสี่ยงก็ควรจะต้องซื้อไว้อย่างบ้านเราอาจจะเสี่ยงน้ำท่วมเนาะหรืออะไรอย่างนี้แผ่นดินไหวอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าในเขตชลบุรีหรืออะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อซึ่งมันก็จะแยกออกไปแต่ละประเภทแต่ละภัย
1: อีกใช่ไหมคะ
0: ซึ่งบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่เขาศึกษามาอยู่แล้วแหละว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความเสี่ยงแต่ละภูมิภาคเลยไหมคะแบบนี้
1: ใช่ครับก็คือมันก็จะมีแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันเนาะทุนเพราะงั้นทุนประกันของบางทีทุนประกันของภัยธรรมชาตินะครับแต่ละประเภทเนี่ยเราอาจจะกำหนดที่แตกต่างกันหรือเราอาจจะซื้อแค่น้ำท่วมอย่างเดียวก็ได้ไม่ซื้อแผ่นดินไหวไม่ซื้อลูกเห็บเพราะเรามองว่าเราไม่มีความเสี่ยงภัยตรงลูกเห็บ
0: อันนี้อย่างเช่นชลบุรีนี่ก็ไม่เคยมีนะลูกเห็บนะอันนี้ก็ไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องตรงนี้แต่ว่าอย่างเช่นน้ำท่วม
1: นะ
0: ไฟไหม้เนี่ยคือมันคาดการไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดนะถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยยังพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ต่ำน่าจะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้นะคะ
1: แต่ก็อาจจะมีเบี้ยแพงนิดนึงถ้าพื้นที่เกิดซ้ำซากเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนั้นก็จะต้องขึ้นอยู่กับบริษัทประกันแล้วก็เจ้าของธุรกิจที่ต้องไปคุยกันก่อน
1: ใช่ครับ
0: ต้องมีการแจ้งหรือว่าต้องมีการทำเขาเรียกว่าอะไรรีเสิร์ชข้อมูล
1: โดยส่วนใหญ่
0: ข้อมูลย้อนหลัง
1: โดยส่วนใหญ่บริษัทเองก็จะมีข้อมูลอยู่แล้วครับว่าพื้นที่ไหนเกิดซ้ำซากหร
0: ือ
1: เกิดบ่อยมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเงี้ยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไปซื้อที่ทำร้านอาหารทำธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่มันใกล้กับบริเวณที่น้ำท่วมหรือว่ามีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ต้องแบกรับในค่าเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นแต่อาจจะเล็กน้อยไม่ได้แบบแตกต่างกันมาก
1: ก็อาจจะประมาณนึงละครับหรือบางทีก็ถ้าพูดตรงๆบางทีบริษัทอาจจะรับแบบมีเงื่อนไขหรืออาจจะไม่รับก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันเสี่ยงสูงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคือหลักการของบริษัทคือเป็นหลักการโดยเฉลี่ยเนา
0: ะ
1: มันต้องเอาหลายภัยมาผูกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามทำให้มีกำไรพอประมาณนึงแต่ถ้าขาดทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีบริษัทอาจจะมองว่าไม่คุ้มค่าหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ต้องดูเรื่องของความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจของท่านด้วยนะคะในเรื่องของการเลือกพื้นที่เลือกทำเลในการทำธุรกิจต่างๆแล้วก็ความเสี่ยงในการที่เรื่องของโครงสร้างแบบนี้นะคะที
1: ่
0: ต
1: ้
0: องดูแลเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ในส่วนของประกันอื่นๆมีเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างคะ
1: จริงๆแล้วประกันอื่นๆอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับกรณีร้านอาหารแล้วเนาะอันนี้อาจจะเป็นกรณีที่อย่างน้องฮารุน
0: อย่าง
1: เคสเนี้ยเรามองว่
0: า
1: ดีที่ว่าน้องเขาทำประกันภัยการเดินทางซึ่งเบี้ยประกันภัยการเดินทางเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนวันขึ้นอยู่กับประเทศที่เราจะไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบี้ยอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันขึ้นอยู่กับทุนประกันด้วยแต่ความคุ้มครองมันถึงหลักแสนหรือหลักล้านซึ่งในกรณีเนี้ยก็ ถ้าเกิดอุบัติเหตุต่างประเทศเนาะบางทีค่ารักษาพยาบาลแพงถูกไหมฮะอย่างค่าส่งศพกลับหรือค่าส่งอะไรพวกนี
0: ้
1: ก็ค่อนข้างหลักแสนเรามีไว้เพื่อความอุ่นใจดีกว่ายอมเสียเงินแค่หลักร้อยหรือพันต้นๆแต่ได้รับความคุ้มครองแล้วมีความอุ่นใจเรารู้สึกว่าปลอดภัยเวลาที่เราเที่ยวอันนั้นน่าจะดีกว่าอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วก็เหมือนเวลาที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยบางทริปบางประเทศเขาบังคับให้ทำ
1: ใช่ครับถ้าอย่างไปทางยุโรปเนาะทางเวลาเราขอวีซ่าเชงเก้นหรืออะไรพวกนี้มันจะต้องแนบว่าขั้นต่ำคือทุนความคุ้มครอง300,000 บาทหรืออะไรเงี้ยผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่ามันจะต้องแนบไปด้วยตอนเวลาที่เราขอวีซ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับบางประเทศ
0: ค่ะแต่ว่าเบี้ยก็คือหลักร้อยหลักพัน
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะก็ไม่ได้แบบสูงเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเงินสักก้อนนึงเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศได้เนี่ยคือเงินตรงนี้เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่ทำไว้ถ้าเกิดไปแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยก็ยังมีทุนประกันตรงนี้นะคะที่คอยซัพพอร์ตอย่างเคสยูทูบเบอร์ฮารุณเนี่ยก็เรียกได้ว่าประกันช่วยได้เยอะเลย
1: ใช่ครับ
0: ในเรื่องของการประสานงานแล้วก็การส่งศพกลับมา
1: ใช่ครับเพราะว่าหน่วยประกันเองเนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายอยู่เกือบทั่วโลก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่เขาเป็นพาร์ทเนอร์นะเหมือนเขาจ้างเขาเรียกว่าไงจ้างเราถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเติร์ดปาร์ตี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ในการบริหารจัดการช่วยเขาในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันภัยของเขาที่อยู่ประเทศต่าง
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาเพราะฉะนั้นมันเลยเร็วเวลาที่เขาประสานงานว่าโอเคค่าจัดการเท่าไหร่นู่นนี่นั่นหรือการติดต่อเรื่องเอกสารอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดถือว่าแบบโชคร้ายนิดนึงอะค่ะพอถ้าบริษัทประกันที่ทำไว้เนี่ยไม่ได้มีหรือว่าไปประเทศที่มันแบบไกลที่จะเกินที่จะบริษัทประกันจะคุ้มครองดูแลเงี้ยค่ะ
1: แต่โดยส่วน
0: ต้องทำยังไง
1: เราต้องทำยังไงใช่ไหมครับโดยปกติแล้วอ่ะมันจะมีเบอร์ call center ถ้าเราเกิดเป็นทั่วโลกขึ้นมาเขาก็จะมีเบอร์ call ว่าเราอยู่ต่างประเทศให้โทรเบอร์นี้เบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับที่อยู่ในเวลาที่กรมธรรม์มาหรือเอกสารสรุปกรมธรรม์มาส่งผ่านอีเมลกลับมาหาเราเงี้ยอาจจะต้องจดไปนิดนึงว่าเราควรต้องติดต่อเบอร์ไหนอะไรยังไงแต่โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทที่ขายประกันท่องเที่ยวครับส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามหาเครือข่ายพันธมิตรที่อยู่ในประเทศต่าง
0: ๆ
1: ที่เป็นผู้ให้บริการในเรื่องของช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลืออ
0: ยู่แล้วเกือบที่สุด
1: พยายามให้ครอบคลุมเกือบทั่วโลกอยู่แล้วครับประมาณนั้น
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งที่ดีแล้วก็อุ่นใจนะคะสำหรับการที่จะทำประกันภัยต่างๆก็นี่แหละค่ะหนักใจเรื่องของการที่การวางแผนเน
1: าะ
0: ต้องเตรียมตัววางแผนตั้งแต่จะมีธุรกิจหนึ่งเริ่มตั้งแต่การทำโครงสร้างแล้วก็ต้องควรที่จะทำประกันเรื่องของโครงสร้างพอทำธุรกิจไปแล้วก็ต้องมีเรื่องของการทำประกันในเรื่องของอาคี
1: ภ
0: ั
1: ย
0: ต่างๆนะคะ
1: ธุรกิจหยุดชะงักอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ ค่ะอันนี้เพื่อดูแลตัวเราด้วยนี่แหละแล้วก
1: ็
0: ทางลูกค้าแล้วก็ลูกน้องที่ร้านเราด้วยแบบนี้นะคะก็จะซัพพอร์ตในหลายๆด้านมีแต่ว่าเน้นย้ำนิดนึงว่าถ้าการที่ท่านทำประกันภัยไปแล้วเนี่ยควรที่จะอ่านกรมธรรม์ศึกษากรมธรรม์
1: ใช่ครับคนที่ต้องดูว่าอะไรคุ้มครองอะไรไม่คุ้มครองหรือถ้าท่านอ่านแล้วท่านงงผมมองว่าให้โทรไปถามบริษัทประกันภัยว่าเคสแบบเนี้ยคุ้มครองไหมก่อนที่มันจะเกิดเหตุดีกว่าหรืออะไรเงี้ยหรือว่าคำที่อยู่ในกรมธรรม์เนี่ยมันหมายความว่ายังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ครับ
0: ซึ่งพี่มองว่าคนได้กรมธรรม์นะคะพอพี่เฟียสคือเรียกได้ว่ามากกว่า 50% เลยไม่อ่าน
1: ผมว่าเกือบละร้อยละร้อยเลยถ้าพูดตามตรงนะเกือบประมาณ 80-90% เลยดีกว่าไม่อ่าน
0: ทุกวันนี้ได้มาเนี่ยยังอยู่ในซองจดหมายอยู่เลยแกะผนึกกี่โมงใช่
1: เราคือแค่ว่าโอเคเราทำประกันเสร็จแล้วเนาะมีกรมธรรม์ส่งมาให้แล้วเราจบอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็เลยอยากจะเน้นย้ำนะคะว่าคุณผู้ชมผู้ฟังถ้าเกิดได้กรมธรรม์มาแล้วเนี่ยให้อ่านให้ละเอียดรายละเอียดเนี่ยให้ชัดเจนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าตรงนี้มีข้อสงสัยให้สอบถามไปที่ตัวแทนใช่ไหมคะ
1: สอบถามไปที่ตัวแทนก็ได้ครับหรือถ้าจะเอาให้ชัวร์สอบถามไปที่บริษัทเลยก็ได้ว่าแบบเนี้ยถือว่าคุ้มครองไหมแบบเนี้ยมันคือยังไงหรืออะไรเงี้ยเพราะบริษัทจะให้ความชัดเจนได้มากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนออกกรมธรรม์น้องเงื่อนไขอะไรต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตรงนั้น
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดอ่านแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบหรือว่าไม่ถูกใจอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะปรับแบบนี้ค่ะสามารถทำได้ไหมคะ
1: ถ้าอยากจะปรับในเรื่องขายความคุ้มครองก็ต้องดูว่าบริษัทเองเนี่ยสามารถปรับแก้ไขให้ได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วมันก็สามารถทำได้ก็คือก็จะมีทำบันทึกสลักหลังอาจจะเพิ่มเติมความคุ้มครองตรงนี้ลดตรงนี้ลงหรืออะไรเงี้ยอันนี้สามารถทำได้ครับแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเงื่อนไขพวกต่างๆเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนมาแล้ว
0: ตรงนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดที่ต้องมาศึกษากันอีกทีนึงด้วยนะคะก็เน้นย้ำเรื่องของรายละเอียดเรื่องการศึกษาข้อมูลแล้วก็การอ่านรายละเอียดในกรมธรรม์ค่ะให้ชัดเจนตรงนี้ค่ะสุดท้ายค่ะพอพี่เฟียสอยากฝากอะไรถึงผู้ประกอบการต่างๆไหมคะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องของฝนตกนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆอาจจะมีลมพายุอะไรแบบเนี้ยอาจจะได้รับผลกระทบกับทางร้าน
1: คือจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะฝากก็คืออยากจะให้มองว่าประกันไม่ใช่ต้นทุน
0: ค่ะ
1: ทีเดียวเนาะในเรื่องของการประกอบการแต่มันคือเครื่องมือนึงในเรื่องในที่ช่วยเราในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยขึ้นมาดีกว่าประกันอาจจะไม่ใช่ตัวที่ป้องกันให้เกิดเหตุการเกิดเหตุแต่ประกันเป็นตัวที่เยียวยาเมื่อเกิดเหตุแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งผมมองว่าต้นทุนมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาระดับนึงแต่มันน่าจะอยู่ในระดับที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะรองรับได
0: ้
1: นะครับอาจจะเป็นหลักพันหรือแตะหมื่นต้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หากเกิดเหตุความเสียหายขึ้นมาเป็นมูลค่าหลักแสนหลักล้านแล้วอ่
0: ะ
1: มีการมีประกันย่อมดีกว่าไม่มีตรงนี้ครับ
0: ค่ะโอเคก็ฝากไว้นะสำหรับผู้ประกอบการร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมร้านเสริมสวยหรือว่าฟิตเนสก็ได้
1: ร
0: ้
1: านนวดก็ได้ใช่ค่ะ
0: บางคนมองว่าทำธุรกิจร้านนวดไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่เตียงแล้วก็บุคคลที่คอยมานวดๆไม่มีความเสี่ยงอะไรหรอกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าตึกราบ้านเช่าที่ท่านไปเช่าอยู่เกิดเหตุอะไรหรือว่าบ้านข้างๆไฟไหม้มาถึงบ้านเราเนี่ยอันนี้ก็คุ้มครองอยู่ในตัวประกันภัยตรงนี้แต่ว่าเน้นย้ำว่าต้องมีการดูรายละเอียดเรื่องของกรมธรรม์นะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มธุรกิจเพราะว่าอย่างที่พี่เฟียสบอกค่ะการทำประกันไม่ใช่ไม่ได้นับเป็นต้นทุนเน
1: า
0: ะม
1: ัน
0: ถ
1: ือ
0: ว่าเป็นต้นทุนที่คุ้มค่าดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆค่ะจากท่านผอ.ขติยพงษ์รุ่งบุญคงค่ะผอ.คปภ.ภาค6จังหวัดชลบุรีสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติ
1: 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปยังทะเลตะวันออกก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐทีมชาติไทยชนะอียิปต์ 3-0 เซตผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีประธานองคมนตรีและภริยาคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
1: นายแพทย์ธนินทร์เวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและต่อผู้ป่วยเด็กซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้งคือโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเด็กมานานกว่า72ปีโดยบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้ถวายคำปฏิญาณต่อพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2555ครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีว่าจะทำหน้าที่เป็นสถาบันหลักเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเด็กไทยด้วยการบริการคุณภาพในบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรให้สมกับที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจนำผู้ที่เป็นดังดวงใจมาให้รักษาและให้สมกับที่สถาบันได้รับพระราชทานนามพระองค์ท่านเป็นชื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนาฤมลอุดมพรรายงาน
0: สภากาชาดไทยรวมพลังจิตอาสาจัดโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569
2: นางสุนันทาสอนอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยเป็นประธานกิจกรรมโครงการถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569 ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งรูปแบบป่าบกและป่าชายเลนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบของสภากาชาดไทยกว่า600คนโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑลพร้อมกล้าไม้อีก500ต้นสำหรับดูแลเพิ่มเติมอาทิต้นพิกุลพยอมและชิงชันเพื่อปลูกบนพื้นที่กว่า10ไร่บริเวณสายคอภายในพุทธมณฑลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นถนนต้นไม้อาสาสมัครกาชาด
3: เรามีโครงการปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรามีในแต่ละปีเรามีหลายโครงการนะคะอย่างวันนี้เรามีทั้งป่าชายเลนก็มีแล้วอันนี้ป่าบกนะคะซึ่งวันนี้เรามีอาสาสมัครมาร่วมถึง600กว่าคนนะคะสมัครผ่านเข้ามาในระบบของสภากาชาดไทยระบบอาสาสมัครนะคะและทางพุทธมณฑลก็กรุณามากเลยสถานีเพาะชำกล้าไม้ของพุทธมณฑลก็ให้ต้นไม้เราถึง 1,000 ต้นนะคะแล้วก็อีก500ต้นก็เอาไว้ซ่อมแซมค่ะจึงเป็นกิจกรรมวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราน้อมรำลึกในสมเด็จพระพันปีของเรานะคะ
2: ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นในรูปแบบครอบครัวรับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติโดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็กระดับชั้นอนุบาลนักเรียนวัยทำงานไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมการทำประโยชน์เพื่อสังคมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพของสภากาชาดไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลายภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ณชั้น5ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่โดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังพิธีทำบุญตักบาตรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติหน้าบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงบ่ายมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อและเวลา 17:30 นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพระจะทานจุดเทียนน้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการงานใต้ร่มพระบารมีท่องเที่ยวศรีคีรีขันธ์ณอำเภอหัวหินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสมิทธิ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569
5: นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่นักเรียน129คนการมอบถุงพระราชทานของสภาสังคมสงเคราะห์5ถุงการมอบทุนการศึกษา20ทุนและอุปกรณ์กีฬา1ชุดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะของนักเรียนในพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรม111ปีนราธิวาสร่วมใจพิทักษ์ทะเลไทยณบริเวณชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดตำบลกะลั่วเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยทรงส่งเสริมการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและปะการังเทียมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนชายฝั่งอย่างยั่งยืนนางปาริตาคำปันนาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนราธิวาสกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีแห่งความภาคภูมิใจจากพระราชดำริสู่การลงมือทำโดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยบริเวณแหล่งปะการังเทียมจากโบกี้รถไฟใต้น้ำและรถถังใต้น้ำรวมถึงชายหาดบ้านตือลาคอปาลัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของจังหวัดทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะใต้น้ำและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างต้นแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมจังหวัดตรังด้านคณะสงฆ์หนใต้นำโดยสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระอุโบสถวัดกระพังสุรินทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังชาวจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 9,000 คนร่วมเดินแบบใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนสืบสาสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติน
7: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสืบสานสารสินมรดกแผ่นดินผ้าถิ่นไทยอุบลภายใต้แนวคิดใส่ผ้าไทยให้เป็นคนอินเทรนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ในงานนี้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจำนวนกว่า9,300คนจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีที่ตนเองมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองมาร่วมเดินแบบนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการผ้าอัตลักษณ์25อำเภอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้ากาบบัวผ้าอัญญานางกิจกรรมต่างๆจะจัดขึ้นในช่วงเวลา 17:00 นณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
8: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระรานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพส มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีจุริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นางสาวสุภานีเสรีอายุ40ปีกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงห่วงใยประสบกนิกรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการสวนศิลปาชีพช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนโดยเฉพาะในด้านการสาธารณสุขและการแพทย์
9: พระองค์ก็เป็นตัวแทนเป็นของเป็นแม่ของแผ่นดินจริงค่ะพระองค์ก็ทรงดูแลห่วงใยประชากรของพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกจะเป็นผ้าไทยที่พระองค์ทรงแบบให้การดูแลเป็นพิเศษพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยค่ะคอยช่วยในเรื่องของการเขาเรียกอะไรสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็มูลนิธิพึ่งพาของพระองค์ท่านนะคะที่สภากาชาดไทยอันนี้คือเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของโรงพยาบาลเองช่วยของสภากาชาดไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของทางการแพทย
8: ์ด้านนายชัยกรใจตรงอายุ55ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการทรงสนับสนุนงานหัตถกรรมผ้าไทยและเครื่องจักสานซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงคอยดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
10: ก็โครงการที่อยู่ในทางภาคเหนือครับมีหลายโครงการเลยอย่างโครงการผ้าไหมครับแล้วก็เครื่องจักสานอะไรเงี้ยก็เป็นแหล่งเสริมสร้างอาชีพอะครับช่วยให้ชาวบ้านมีงานทำแล้วก็มีงานที่จะต้องค้าขายกันต่อไปเพื่ออนาคตในการสร้างรายได้ก็เพื่อนพึ่งพายามยากท่านช่วยเหลือหลายอย่างเลยอย่างน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยท่านก็มาเป็นที่เคารพรักของประชาชนเลยครับ
8: ทั้งนี้ในวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช 2569 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: ที่ 12 สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีกำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศ
12: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการรับสมัครเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
13: ได้เรียนย้ำไปว่าโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คิดจะมาลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิด ไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมอาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมตอนนี้มันยุ่งอ่ะมันก็จะยุ่งสำหรับอนาคตของพวกเขาเลยแล้วเราก็เป็นบุคคลสาธารณะด้วยก็ต้องทำตัวอย่างในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาเขาต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบนะครับปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10 ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหว
12: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวหรือชอบด้วยกฎหมายโดยผู้เกี่ยวข้องอาจต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3 ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืน
14: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายโดยร้านปืนจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะ Know Your Customer และมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายรวมถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือจำนำตลอดจนการนำไปใช้งานเช่นการควบคุมใช้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ครอบครองสำหรับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือใบป.4เบื้องต้นทุก3 ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นแมนนวลและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองมีปืนและเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้นอกจากนี้จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้วทั้งนี้ในระหว่างการแก้กฎหมายหลักซึ่งต้องใช้เวลาอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงกรณีครอบครองปืน12 กระบอกยืนยันเป็นทรัพย์สินสะสมส่วนตัวและถูกต้องตามกฎหมายพร้อมปฏิบัติตามนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีที่มีรายชื่อครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินจำนวน12 กระบอกว่าเป็นความชื่นชอบส่วนตัวและสะสมมาตั้งแต่ก่อนเข้ามารับตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงเกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยได้แจ้งรายการทรัพย์สินไว้ตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าการครอบครองและใช้อาวุธปืนต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการควบคุมอาวุธปืนส่วนการพกพาอาวุธปืนนายสุชาติกล่าวว่าข้าราชการทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อุทยานสามารถพกพาได้ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายเนื่องจากต้องปฏิบัติงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สำหรับความกังวลด้านความปลอดภัยในการลงพื้นที่นายสุชาติกล่าวว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่
15: เรื่องของการสะสมของอดีตนะมันก็เรื่องของการกีฬาด้วยครับสมัยก่อนเราก็นักกีฬาด้วยอะไรด้วยผมว่าเรามันอยู่ที่คนที่มีแล้วเรารู้จักมีสติมีการใช้ให้ถูกวิธีมากกว่ามันก็ต้องยอมรับเพราะเราแจ้งมีทรัพย์สินไปแบบนั้นคนเรามันก็มีความชอบคนละอย่างก็ตามนโยบายนโยบายท่านยกอยู่แล้วครับอย่าลืมว่ากระทรวงผมก็เป็นเจ้าที่มีทักษ์ป่าแล้วก็อุทยานซึ่งก็มีได้อยู่แล้วตามกฎหมายซึ่งเขาต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่เขาต้องไปปะทะกับพวกตัดไม้เถื่อนหรือบุกรุกที่ต่างๆเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาครับเราก็บังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่เรา
0: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นตามขั้นตอนพร้อมระบุว่าข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.เน้นย้ำไม่ปกป้องผู้กระทำผิดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พันตรีเอกทวีสอดส่องตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมีความพยายามจะยื้อเวลาว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยมีข้อมูลผู้เข้าสอบกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างตรวจสอบและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนแฟลชไรท์ที่ก่อนหน้านี้ล่าช้าเนื่องจากต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและจัดทำสำเนาขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้วและจะเร่งส่งให้ปปช.โดยเร็วที่สุดสำหรับข้อสังเกตว่ามีการปกป้องบุคคลใดหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีและเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ทั้งหมดโดยรายชื่อผู้สอบจำนวน 5,925 รายได้ส่งถึงจังหวัดแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้มงวดไม่จ้างหรือใช้วิธีจ้างเหมาบุคคลที่ทุจริตการสอบเนื่องจากเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์และอาจเข้าข่ายกระทำความผิด
16: จริงๆไม่ได้ยื้อครับแล้วก็ทีมที่ทำงานเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกันอย่างหนักทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมเนี่ยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันเยอะมากเกือบ 300,000 คนที่เรามีการตรวจสอบหลังจากนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการในการส่งข้อมูลทุกอย่างในการตรวจสอบเนี่ยให้กับปปช.ในส่วนของแฟลชไดรฟ์ที่ช้าเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการส่งให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานในการสำเนาเพื่อเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบตอนนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีการส่งให้กับปปช.โดยเร็วนะครับก็ยืนยันนะครับว่าทุกอย่างไม่ได้ช้านะครับแล้วก็ทำงานตามกระบวนการ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทอง
17: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกที่หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกที่ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาพลูและได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกรงแกรซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาพลูปัจจุบันขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตำรวจตระเวนชายแดนที่135อุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวม45นายได้ร่วมติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกพร้อมผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
18: นางสาวลลิตาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังผลจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ซึ่งไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รวบรวมและอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายแล้วกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยและคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Courseในเดือนกันยายน2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจากปี2568พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งให้อาหารท้องถิ่นได้รับการสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อไปผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
11: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12:31 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากพื้นที่เขตวอนซานของเกาหลีเหนือไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ6:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกองทัพเกาหลีใต้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่เกาหลีใต้และสหรัฐมีแผนจะดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีระหว่างวันที่17-27 สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และอาวุธยุทโธปกรณ์ของเกาหลีเหนือท่ามกลางความไม่พอใจของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่มองว่าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมรุกรานเกาหลีเหนือกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยเมื่อวันอังคารตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่น MH-60 ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่เรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงปานามาลำหนึ่งซึ่งเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐจนทำให้เรือลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปกองทัพสหรัฐหยุดยั้งเรือด้วยการใช้กำลังทั้งสิ้น3ครั้งนับตั้งแต่สหรัฐกลับมาปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอีกครั้งเมื่อวันที่14 กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของทางการอิหร่านซึ่งรวมถึงการยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มตอริบานซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ทำให้เด็กหญิงชาวอัฟกานิสถานราว2,400,000 คนไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษานับตั้งแต่กลุ่มตอริบานกลับขึ้นมามีอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งเมื่อปี2564องค์การยูเนสโกเน้นย้ำว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามเด็กผู้หญิงและสตรีเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้อัฟกานิสถานสูญเสียศักยภาพไปหลายทศวรรษและทำให้ภาวะยากจนในประเทศทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้แรงงานสตรีชาวอัฟกานิสถานราว 60,000 คนหายไปจากระบบแรงงานภายในปี2609ซึ่งจะส่งผลให้อัฟกานิสถานสูญเสียรายได้สะสมกว่า 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มความเสี่ยงต่อการแต่งงานก่อนวัยอันควรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับอีกครั้งในวันนี้หลังคาดการณ์ว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินที่แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังดึงความชื้นจากเขตร้อนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของจีนจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศซึ่งรวมถึงมณฑลเหอหนานมณฑลซานตงและมณฑลหูเป่ยไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่ปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่ของมณฑลเหอหนานและมณฑลหูเป่ยทำลายสถิติสูงสุดเมื่อวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมาโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ตำบลฉางชุนอำเภอเย่เซียนในมณฑลเหอหนานที่ระดับ 365.9 มิลลิเมตรด้านทางการจีนมีคำสั่งให้ระงับการเรียนการสอนการดำเนินธุรกิจและยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ที่จะรับผลกระทบจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสูงและบริเวณที่น้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
19: ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีรอบแรกนัดสุดท้ายทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะอียิปต์ไป3-0 เซต25-15 25-20 และ25-20มีเพิ่มเป็น6คะแนนและสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ หลังผลคู่สุดท้ายของกลุ่มตุรกีตบเอาชนะชิลี 3-0 เซตส่งผลให้สาวไทยจบอันดับ4ของกลุ่ม A ด้วยสถิติชนะ2แพ้3โดยในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะไปพบกับโปแลนด์แชมป์กลุ่ม C ที่โชว์ฟอร์มแกร่งเก็บชัยชนะครบ5นัดในรอบแรกในวันพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อชุดชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้2-0ทีมคว้าแชมป์ตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ไปครองได้สำเร็จการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบแบ่งกลุ่มประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม A แมตช์ที่2คุณานันท์พันธราธรนักหวดดาวรุ่งไทยเอาชนะลูเคียเกราจากเยอรมนี2-0เซต6-1และ6-0ส่งผลให้คุณานันท์คว้าชัย2แมตช์รวดและจะไปพบกับฝูเซียวฮั่นจากจีนที่ชนะมา2แมตช์เช่นกันเพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี2569กรุงเทพมหานครรุ่นประชาชนและรุ่นอายุ16ปีรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะแบงคอก AFC ไป2-0จากการยิงที่เฉียบคมในครึ่งหลังขึ้นแท่นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนชายไปครองได้สำเร็จส่วนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอัสสัมชัญเอาชนะปทุมคงคาไป2-1คว้าแชมป์รุ่นอายุ16ปีได้สำเร็จพันตำรวจโทกุลธนประจบหมอนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมรักบี้7คนทีมชาติไทยชุดลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมว่าสมาคมตั้งเป้าหมายให้ทีมรักบี้ไทยมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะทีมหญิงซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงกลับประเทศไทยได้ซึ่งขณะนี้นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันรักบี้7คนในเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิง2เหรียญทองโดยทีมหญิงมี8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและสิงคโปร์ส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยจีนฮ่องกงอินเดียและมาเลเซียขณะที่ทีมชายมี12ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มทีมไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และคาซัคสถานส่วนกลุ่ม A ประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียและอุซเบกิสถานและกลุ่ม C ได้แก่ศรีลังกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมทีมรักบี้ไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการเอเชียซีรีส์2026สนามแรกระหว่างวันที่26ถึง31สิงหาคม2569ที่ประเทศจีนเพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงโดยมีทีมชั้นนำของเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมนายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศ นายวสุโลทองผู้จัดการทีมเมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารทั้ง2สโมสรในการใช้พลังแห่งฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยได้พัฒนาศักยภาพและก้าวสู่โอกาสสำคัญในอนาคตโดยมั่นใจว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเกมที่สนุกมีคุณภาพสูงและเป็นโอกาสดีในการเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นโดยเฉพาะกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่ได้พิสูจน์ฝีเท้ากับคู่แข่งชั้นยอดอย่างโปลิสเทโรด้านนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรกล่าวว่าสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโรรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกระชับมิตรรายการนี้ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือและได้มีโอกาสต่อยอดก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้สำหรับรายการกระชับมิตรครั้งนี้มั่นใจว่าแฟนบอลจะได้ชมแมตช์ที่มีคุณภาพก่อนที่การแข่งขันฤดูกาลใหม่จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทั้งนี้ศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล Charity Football Match 2026สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจะลงสนามดวลแข่งกับสโมสรโปลิสเทโรที่สนาม Thunderdome Stadium ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.นายอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.สิรินาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการคิงบริดทาวเวอร์และกรรมการผู้จัดการบริษัทคิงสแควร์จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS คิงบริดลัน2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทั้งนี้ไทย PBS King Brit Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
20: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
21: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
21: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา

จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวันจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงรอยเท้าอาคอโซจังหวัดเพชรบูรณ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขากรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobs.com ตั้งแต่วันนี้ถึง19สิงหาคมนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
และได้รับใบอนุญาต

0: เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtm.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่มีความรักใดๆในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกแม่เป็นคนแรกที่ทำให้เราสัมผัสรู้ถึงความรักเป็นรักที่ช่วยเติมเต็มหัวใจของเราและทำให้เรามีรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่นเราทุกคนมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะมีความรักอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของผู้หนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังนั่นคือความรักของแม่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักในทุกๆอนูของแม่ที่มีต่อลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่จะสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตที่ค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยการประคบประงมของแม่น้ำนมของแม่มีสารที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันของลูกเข้มแข็งไม่เจ็บป่วยง่ายๆสายตาแม่ลูกที่ประสานกันขณะลูกดูดนมแม่ด้วยความสุขคือสายใยของความรักการโอบกอดของแม่รอยยิ้มและการพูดคุยกระหนุงกระหนิงกระตุ้นโครงสร้างสมองของลูกให้แตกกิ่งก้านสาขาโครงสร้างในสมองของลูกที่กำหนดจิตใจต่อไปในอนาคตสิ่งเหล่านี้ส่งผลมาจากสัมผัสและการเลี้ยงดูของแม่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกทั้งรูปธรรมและนามธรรมจึงล้ำลึกสุดพันนาท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งมหัศจรรย์ประการสำคัญของทุกๆคนคือคำพูดแรกที่ทารกทุกคนทั่วโลกพูดได้คือแม่ไม่ว่าในภาษาใดๆเพราะแม่คือปฐมฐานของลูกความสุขของลูกคือการได้อยู่ใกล้แม่และเมื่อเราเติบโตขึ้นการได้ช่วยแม่ทำอะไรไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยแม่ทำกับข้าวหรือการทำงานอื่นๆก็ย่อมส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นฐานการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญมนุษย์เมื่อโตขึ้นแล้วเจริญไปได้แม้เพียงใดก็เพราะฐานที่มาจากแม่และพ่อนั่นเองคำว่าแม่มักเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามความยิ่งใหญ่อะไรที่ดีงามยิ่งใหญ่จึงใช้คำว่าแม่เสมอเช่นแม่ธรณีแม่คงคาแม่น้ำพระแม่ธรรมชาติหรือแม้แต่เป็นเพศชายเช่นแม่ทัพก็ยังเอาคำว่าแม่ไปใช้เมื่อแม่หมายถึงความดีความงามความยิ่งใหญ่และเราทุกคนก็มีแม่คือมีความดีความงามความยิ่งใหญ่อยู่กับเราแล้วเราจึงควรเอาจิตของเราเชื่อมกับความดีความงามความยิ่งใหญ่นั้นจนเป็นกระแสที่เชื่อมกับความดีความงามเป็นวิสัยทำให้เราละเว้นการทำชั่วและกลับกันถ้าหากเราทำความไม่ดีคนที่จะเสียใจมากที่สุดคือแม่ของเรานั่นเองครับสำหรับวันสำคัญที่ลูกทุกคนระลึกถึงในเดือนสิงหาคมของทุกปีนั่นก็คือวันแม่ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรรำลึกถึงบุญคุณของแม่นอกเหนือจากวันเกิดซึ่งเป็นวันที่แม่ต้องทนทุกข์อย่างยิ่งเพื่อให้เรากำเนิดมาซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรตระหนักว่าเวลาของท่านเหลือน้อยลงทุกทีในขณะที่ท่านยังอยู่กับเราจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปควรรีบใช้โอกาสนี้ทำสิ่งดีๆให้แก่ท่านรวมทั้งดูแลท่านให้มีความสุขขณะที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่หรือดูแลรักษาท่านในขณะป่วยไข้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความรักของแม่เป็นความสุขความอบอุ่นที่ได้รับในอ้อมอกของแม่ได้ฝังร่องรอยอยู่ในตัวของท่านยามที่เรายุ่งวุ่นวายจนไม่มีเวลานึกถึงแม่ความรักความอบอุ่นของแม่ก็ยังคงอยู่ซึ่งความรักของแม่นั้นคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในหัวใจของแม่ทุกคนซึ่งถ้าเราไม่รักแม้คนที่รักเราอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างแม่ของเราแล้วเราจะมีมงคลในชีวิตได้อย่างไรคนที่รักแม่จะเป็นคนดีเป็นคนโชคดีเป็นคนผ่องใสเป็นคนมีราศีไม่เศร้าหมองเพราะมีความเป็นมงคลชีวิตสิ่งเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีอันยิ่งใหญ่และนำความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตจบบทความประจำวันเรื่องความรักของแม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: ยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
1: ครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับมาพร้อมกับบทเพลงไพเราะอันทรงคุณค่าจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรับฟังและรับชมรายการของเราได้ทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และทาง NBT 2HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับอย่าลืมกฎหมายเลข2นะครับ
2: ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมนะคะได้ทาง Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงและยังติดตามรับชมย้อนหลังค่ะได้ทาง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: วันนี้เรา2คนครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณมรุธิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแต่งนะครับแววหวานตำนานเพลงนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับย้อนเข้าไปสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำกับบทเพลงอันทรงคุณค่าจากยุทธทองนะฮะของวงดนตรีของเรานะครับจนถึงการถ่ายทอดและบรรเลงสู่รุ่นใหม่นะครับรุ่นปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะบทเพลงก็ยังคงงดงามตามกาลเวลานั่นเองแต่ว่าวันนี้ดูสังเกตชุดของเรานะคะแล้วก็ดูดอกไม้ที่อกของเราด้วยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาในธีม
1: วันแม่แห่งชาติปี2569นั่นเองนะครับและเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับไม่เพียงแต่เฉพาะวันที่12สิงหาของทุกปีนะครับตลอดทั้งเดือนสิงหาคมของทุกปีนะครับก็นะฮะเป็นเทศกาลแห่งวันแม่นะครับทุกท่านก็สามารถเดินทางกลับไปภูมิลำเนานะฮะไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ท่านรักได้นะครับง่ายๆครับสั่งดอกมะลิเลยก็เป็นการช่วยชาติช่วยเหลือพี่น้องทุกคน
2: ชาติไทยด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วประเทศก็สามารถสั่งซื้อได้ที่สภากาชาติไทยหรือว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับวันนี้ครับทีมของเรามาในทีมวันแม่แน่นอนครับทุกบทเพลงคัดสรรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นที่4บทเพลงแรกในช่วงแรกครับ
2: ค่ะบทเพลงแรกนะคะบทเพลงรักหนึ่งในหัวใจค่ะบทเพลงนี้ได้เล่าถึงความรักในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพ่อแม่พี่น้องนะคะก็จะขับร้องโดยคุณเบนซ์ดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะตามด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงใครหนอค่ะบทเพลงนี้นะคะผู้ที่จะมาขับร้องก็คือคุณตรีระดาสิงคานค่ะ
1: ตามด้วยบทเพลงคือหัตถาคลองพิภพครับเพลงนี้ขับร้องโดยน้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับและช่วงแรกกับบทเพลงที่4ครับข้าน้ำนมครับขับร้องโดยคุณป๊อปเจษฎาพลอยมอนเชิญรับชมและรับฟังครับ

0: ันไปกับช่วงแรกของเรานะครับไพเราะและซาบซึ้งนะครับทุกบทเพลงทั้ง4บทเพลงในทีเดียวครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นบทเพลงที่เป็นการบอกรักคุณแม่นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับ12สิงหาคมของทุกปีครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นวันที่คนไทยทุกคนเนี่ยต้องร่วมแสดงถึงความรักความกตัญญูแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่นะครับผู้เป็นให้ผู้ที่ให้กำเนิดนะครับแล้วก็เสียสละนะครับแล้วก็เป็นทั้งกำลังใจที่สำคัญในชีวิตของเรานะครับคำว่าแม่เนี่ยอาจจะเป็นคำสั้นๆนะครับผู้ชมแต่เต็มไปด้วยความหมายนะครับเพราะทุกความสำเร็จของลูกครับมักมีความรักความห่วงใยและการเสียสละของแม่อยู่เบื้องหลังเสมอครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านนะคะเราก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่มีเวลากลับไปหรือว่าอะไรแบบนี้เพียงแค่โทรศัพท์ไปหาคุณแม่นะคะแล้วก็บอกรักคุณแม่ก็ถือได้ว่าเป็นการให้กำลังใจกับคุณแม่แล้วก็ตอบแทนคุณแม่ในรูปแบบนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครว่างก็ไปหาท่านเถอะค่ะแล้วก็พาท่านไปทานข้าวได้ไปการได้เห็นหน้าคือดีที่สุดสำหรับคุณแม่อยู่แล้วนะคะ
0: เอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวล้ำมากๆ
1: ใช่ค่ะวิดีโอคอล
0: ก็เห็นหน้ากันนะครับนั่นเองนะครับมีหลากหลายวิธีที่จะแสดงออกถึงความรักคุณแม่ในวันสำคัญนี
1: ้
0: สุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับคุณแม่ทุกคนเลยครับช่วงนี้ส่งความสุขกันต่อนะครับ4บทเพลงครับเริ่มกันที่กล่อมลูกผลงานเพลงนี้ต้นฉบับโดยคุณสุนารีราชสีมานะครับคำร้องและทำนองโดยครูสราวุธทุ่งขี้เหล็กวันนี้ขับร้องโดยคุณนิวตรีรดาสิงคานครับตามด้วยบทเพลงที่สองครับกับบทเพลงแม่จ๋าเพลงนี้คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตทำนองโดยครูสมานการจรพลินขับร้องโดยน้องต้าธนพลศรีรัตน์ครับ
1: ค่ะและมาตามกันด้วยบทเพลงแด่แม่นะคะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองขออภัยค่ะคำร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาค่ะและจะมาขับร้องโดยคุณธนพลศรีรัตน์ค่ะตามกันด้วยบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงพระคุณแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะขับร้องวันนี้โดยคุณดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะคำร้องโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคและทำนองโดยอาจารย์สพิเศษเรืออากาศตรีแมนรัตน์ศรีกานนท์ค่ะช่วงนี้ไปรับชม4ผลงานเพลงได้เลยค่ะ

0: ไปครับเมื่อสักครู่นี้กับ4บทเพลงซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดโดยคีตะศิลปินวงดนตรีของเรานะครับหลากหลายอารมณ์ครับการตีความการเล่าเรื่องนะฮะก็แตกต่างกันออกไปหลายๆแนวเพลงด้วย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ครับผมช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปรับฟังกันต่ออีก5บทเพลงครับเริ่มต้นกันที่บทเพลงอีสาเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยครูวิทยาอัมพสุวรรณครับขับร้องโดยคุณไนท์ประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่ากล่อมดรุณเพลงนี้คำร้องโดยครูพจน์จารุวณิชทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลิ่นขับร้องโดยประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับ
1: ค่ะมาถึงบทเพลงที่3นะคะบทเพลงอิ่มอุ่นค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยคุณสุบุญเลี้ยงนั่นเองค่ะวันนี้ผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะและตามมาด้วยบทเพลงชั่วดีก็ลูกแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะวันนี้คุณเจษดาพลอยมอนจะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะและผู้ที่แต่งคำร้องและทำนองนะคะก็คือคุณไพบูลย์บุตรขันนั่นเองค่ะตามด้วยบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงหนึ่งเดียวคือแม่ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยคุณดวงใจสุริยาค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะช่วงนี้ไปรับชม5ผลงานเพลงกันได้เลยค่ะ

0: ทนี้นะคะก็เป็นบทเพลงที่พวกเราได้เตรียมมาเพื่อบอกรักคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะก่อนจากกันไปนะคะเราก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักหนึ่งครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะคะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเพจเบ้าหวานตำนานเพลงและยังมีรับชมได้ทาง NBT 2 HD แล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube PRD Big Bang Official Channel ด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาคุชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทร์ภัทรลุ่งเรืองนะครับวัทยากรครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องนักร้องและดนตรีนะครับคีตศิลปินดุริยางคศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยพบเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายที่สูญหายระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแล้วจากเหตุติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิล็อกขี้จังหวัดกาญจนบุรีและปลอดภัยดี
11: นายอรรถพลเจริญจันทราอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังขาดการติดต่อว่าขณะนี้พบตัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิทั้ง3นายแล้วประกอบด้วยนายสมชายสันทัศน์อายุ44ปีนายพรพวิทย์ฉิมพลีอายุ31ปีและนายพาจือสังขละวิกูลอายุ29ปีได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเมื่อวันที่8สิงหาคมเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกริงแกะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินและร่อนแร่ทองคำก่อนขาดการติดต่อหลังจากวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา โดยพบติดพายุฝนอยู่บริเวณบ้านปิดอกขี้เนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้สภาพอากาศปิดจากอิทธิพลของพายุช่วง3วันที่ผ่านมาภาพรวมสภาพร่างกายปลอดภัยดีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับมายังหน่วยจึงสร้างความโล่งใจให้กับผู้บัญชาการและครอบครัวขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้หน่วยงานดูแลสภาพร่างกายและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจค้นหาและให้ความช่วยเหลือจนสามารถนำเจ้าหน้าที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และต่อยอดผ้าไทยสู่เวทีโลก
12: กรมประชาสัมพันธ์จัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในฐานะต้นแบบการออกแบบแฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติพร้อมจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นณลานทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการต่อยอดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยรวมทั้งยังส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกภูมิภาคที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจในสาขาแฟชั่นนำแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสู่แฟชั่นสมัยใหม่และเผยแพร่สู่เวทีโลกเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ทางการเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ในช่องแคบบับอามาเดบทางใต้สุดของทะเลแดงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียและนานาชาติออกแถลงการที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงขีปนาวุธโจมตีเรือพาณิชย์ของอียิปต์ที่มีชื่อว่าติฮามะขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบบับอานบันเดบทางใต้สุดของทะเลแดงเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10รายด้านกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนประนามการโจมตีครั้งนี้พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันดำเนินมาตรการอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่นายายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียที่บรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในช่องแคบบับอามาเดบแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของหน่วยยามฝั่งของฝ่ายรัฐบาลเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยส์เจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
4: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

You are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight

0: กล่าวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 น.ถึงเวลา 15:00 น.นะครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ได้แก่สวท.ชลบุรีสวท.ระยองสวท.จันทบุรีสวท.ตราดและสวท.สระแก้วครับผมในวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับณเวลานี้ท่ามกลางการเติบโตของเทคโนโลยี AI และเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญว่าการดึงดูดการลงทุนของ Data Center เนี่ยจากบริษัทข้ามชาติจะสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ต้องเสียไปนะครับด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขณะที่สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เตรียมปรับหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อคัดเลือกโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อประเทศอย่างแท้จริงจากข้อมูลสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ระบุว่าในระหว่างปีพ.ศ. 2567ถึง2569 BOI ได้อนุมัติโครงการ Data Center แล้วกว่า42โครงการโดยมูลค่ารวมกว่า 750,000 ล้านบาทโดยนักลงทุนไทยมีจำนวนมากสุด15โครงการตามด้วยจีนและสหรัฐแต่อย่างไรก็ตาม Data Center ขนาด100เมกะวัตต์อาจสร้างงานโดยตรงเพียงประมาณ50ตำแหน่งแต่การใช้ทรัพยากรไฟฟ้าเทียบเท่ากับประชากรลาว 1.3 ล้านคนและใช้น้ำในระดับใกล้เคียงกันจึงเกิดความกังวลว่าอาจจะกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในเศรษฐกิจสำคัญอย่าง EEC ในอีกมุมมองหนึ่ง Data Center ก็ถือเป็นโครงการพื้นฐานสำคัญของยุคดิจิทัลเพราะเปรียบเสมือนกับโรงงานไฟฟ้าแห่งยุคใหม่เพราะจะช่วยรองรับ AI Cloud ระบบการเงินการแพทย์และธุรกิจรายย่อยหากไทยไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้อาจจะต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อข้อมูลจากต่างประเทศและจะพลาดโอกาสการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานด้านชิปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือการเลือกเฉพาะโครงการที่มีคุณภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่ประเทศต้องเสียไปนั้นแลกกลับมาด้วยประโยชน์ทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่คุ้มค่าเป็นธรรมและยั่งยืนต่อประชาชนในระยะยาว
1: 10ปีต่อจากนี้คนไทยต้องมีงานมารอตั้งแต่ยังเรียนไม่จบต้องมีเมืองที่น่าอยู่ต้องมีความสุขมากกว่าที่เคย EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เริ่มต้นให้แล้วทั้งการวางโครงสร้างการศึกษาเพื่อรองรับงานของโลกอนาคตการวางผังเมืองแบบใหม่สานต่อเป็นสมาร์ทซิตี้และอีกมากมายทั้งหมดก็เพื่อความสุขของคนไทยที่ยั่งยืนกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening.
1: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECO เดินหน้าประชาสัมพันธ์ศักยภาพพื้นที่ EEC ในเวทีระดับภูมิภาคหลังนำคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานอาเซียนคอนเฟอเรนซ์2026ที่ประเทศสิงคโปร์ภายในงาน EECO ร่วมกับธนาคาร UOB ประเทศไทยนำเสนอความพร้อมของประเทศและพื้นที่ EEC ต่อนักลงทุนโดยวางบทบาทให้ EEC เป็นฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาครับรองอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะ Data Center ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และพลังงานสะอาดดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการ EECO ระบุว่าจุดแข็งของประเทศไทยคือความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์มีฐานอุตสาหกรรมเดิมที่แข็งแกร่งโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและมีกฎหมายสนับสนุนการลงทุนในระยะยาวอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือกลไก Direct PPA ภายใต้กฎหมาย EEC ซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถซื้อไฟฟ้าสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรงรวมถึงมีสิทธิประโยชน์ด้านการถือครองที่ดินเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้ EECO ยังนำเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะและระบบนิเวศการลงทุนพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์ในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลโลจิสติกและเมืองอัจฉริยะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินและภาคธุรกิจชั้นนำของสิงคโปร์ในการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขยายเครือข่ายความร่วมมือดึงดูดเงินนักลงทุนใหม่และสร้างความเชื่อมั่นว่าEEC นั้นมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและห่วงโซ่อุปทานสำหรับงานอาเซียนคอนเฟอเรนซ์2026จัดขึ้นเป็นปีที่10ภายใต้แนวคิดอาเซียนฟิวเจอร์อินเดอะแฟคเจอร์เวิลด์เป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการแข่งขันการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิตอลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียกลางเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียหลังเสร็จสิ้นการตรวจประเมินสุขอนามัยคาดการได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าความคืบหน้าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยหรือ SPS ระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและไทยได้ไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าขายระหว่างกันได้เช่นเดียวกับดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าการหารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วและคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้รวมถึงคาดว่าจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวชาวนันมาลีรายงาน
1: ภาคเอกชนชื่นชมรัฐบาลเร่งปลดล็อกกฎระเบียบธุรกิจ11เรื่องเร่งด่วนพร้อมปรับกฎหมายโลจิสติกลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันภาคเอกชนไทย
9: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ชื่นชมรัฐบาลที่เร่งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกกร.โดยจากข้อเสนอของกกร. 58เรื่องมี11เรื่องเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีล่าสุดรัฐบาลเห็นชอบหลักการปลดล็อกกฎระเบียบด้านโลจิสติกทั้งการปรับกฎหมายการนำผ่านและการขายลำให้ใช้ระบบจดแจ้งสำหรับกิจกรรมความเสี่ยงต่ำและปรับความสูงรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตแบบ High Q จาก 4.2 เมตรเป็น 4.6 เมตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้กกร.เชื่อว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะลดขั้นตอนและต้นทุนลดการใช้ดุลพินิจ ตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเพื่อต่อบรรยากาศการลงทุนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการขนส่งโลจิสติกของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงรวมถึงส่งเสริมไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและโลจิสติกของภูมิภาคปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาพร้อมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน
10: นายรุษลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้ายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันจังหวัดเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.เพื่อกำกับติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยพร้อมเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะไม่มีใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

0: ั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
4: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
5: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: RD7 Podcast ผู้สูงอายุควรเลี่ยงนอนกลางวันแบบนี้หมอไม่แนะนำสัญญาณเตือนที่หลายคนอาจไม่เคยรู้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการบุพการีที่เคารพกับเรื่องของการนอนกลางวันที่หลายคนทำเป็นกิจวัตรและเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติของคนสูงอายุแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องปกติล่ะคะถ้ามันคือสัญญาณเงียบของร่างกายที่มันพยายามจะบอกบางอย่างแต่เราไม่เคยฟังเลยวันนี้มีการสนทนาระหว่างคุณนุ่นกับคุณหมอชาวญี่ปุ่นกับเรื่องของการนอนกลางวันที่ผู้สูงอายุควรเลี่ยงค่ะ
1: เผลอหลับกันทุกวันกันไหมคะบางคนนอนหลังกินข้าวเสร็จบางคนเอนหลังแป๊บเดียวก็หลับบางคนเผลอหลับทุกวันตอนบ่ายสองเป๊ะๆจนกลายเป็นกิจวัตรแล้วก็พูดกับตัวเองว่าปกติของคนอายุเยอะไงแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องปกติล่ะคะถ้ามันคือสัญญาณเงียบของร่างกายที่พยายามจะบอกบางอย่างแต่เราไม่เคยฟังมันเลยพื้นที่ปลอดภัยของคนที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองก่อนที่มันจะส่งสัญญาณช้าเกินไปที่นี่ไม่มีเสียงหมอสอนมีแต่บทสนทนาเบาๆกับหมอที่ชวนเราคิดใหม่เรื่องสุขภาพและวันนี้ดิฉันอยากเริ่มด้วยคำถามหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยนึกเลยว่ามันมีคำตอบลึกกว่าที่คิดการพักสายตาช่วงบ่ายเป็นรางวัลของวัยหรือคือจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวมีงานวิจัยจาก UCSF ที่ติดตามกลุ่มผู้สูงวัยกว่า14ปีพบว่าคนที่เอนหลับเกิน1ชั่วโมงต่อวันมีความเสี่ยงอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นถึง 40% และหลายคนที่หมอเจอไม่ได้ตั้งใจเผลอหลับด้วยซ้ำแต่ง่วงตอนเดิมทุกวันโดยไม่รู้ว่าร่างกายเขากำลังเสียจังหวะแล้วเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเราฟังจากคนที่อยู่กับพฤติกรรมการหลับของผู้สูงวัยมาทั้งชีวิตวันนี้ดิฉันเลยขอชวนคนฟังผ่านสายตาของแพทย์ชาวญี่ปุ่นผู้ที่ไม่ได้ดูแค่ค่าเลือดแต่ฟังแม้แต่จังหวะการหลับของคนวัยเกษียณอย่างละเอียดมาแล้วนับไม่ถ้วนคุณหมอมาโกโตะยามาโมโตะอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณนุ่นหมอไม่แปลกใจเลยครับที่คุณเลือกเรื่องนี้มาเปิดรายการเพราะทุกปีที่ผ่านไปหมอยิ่งเห็นว่าการเผลอหลับผิดจังหวะอาจน่ากลัวยิ่งกว่าการนอนไม่พอเพราะมันไม่ได้ทำให้เจ็บแต่มันค่อยๆดึงระบบทั้งร่างกายให้เบี่ยงออกจากสมดุลโดยไม่มีเสียงเตือนเลยครับ
1: หนูว่าช่วงเวลาหลังมื้อกลางวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายคนรอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการได้เอนหลังได้พักตาสักครู่หรือแค่ได้นั่งเฉยๆเงียบๆแล้วเผลอหลับไปแบบไม่รู้ตัวมันให้ความรู้สึกเหมือนร่างกายได้พักจริงๆแต่สิ่งที่หนูอยากรู้คือพอเราอายุมากขึ้นการเผลอหลับแบบนี้มันยังดีอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าคะลุงหมอ
2: คุณนุ่นถามดีมากเลยครับเพราะคำว่าดีอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเรากำลังทำงานปกติอยู่หรือมันกำลังพยายามซ่อมอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเวลาหมอเจอคนไข้สูงวัยที่เผลอหลับบ่อยๆนานๆโดยเฉพาะช่วงบ่ายหมอจะไม่ถามว่าพักสายตากี่นาทีก่อนเลยนะครับแต่หมอจะถามว่าทำไมถึงต้องพักตาทุกวันเพราะบางคนพักสายตาเพราะอยากพักแต่บางคนพักตาเพราะรู้สึกหมดแรงโดยไม่รู้ว่าร่างกายกำลังส่งสัญญาณว่าฉันเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: โอ้แปลว่าไม่ใช่แค่พักตากี่นาทีแต่ต้องฟังเหตุผลของการนอนหลับพักสายตาด้วย
2: ใช่เลยครับและสิ่งที่หมอเจอบ่อยมากก็คือคนที่เริ่มเอนหลับแบบจำเป็นเช่นตอนเช้านอนไม่พอตอนดึกตื่นบ่อยหรือเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายโดยไม่รู้ตัวแล้วก็คิดว่าการพักตาคือทางออกแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะครับมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ69ปีแกบอกว่าแกต้องพักสายตาทุกบ่ายเพราะรู้สึกว่าแกไม่ได้นอนเต็มอิ่มในตอนกลางคืนแต่พอตรวจจริงๆปรากฏว่าแกมีภาวะเบาหวานซ่อนอยู่ครับและค่าความดันก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแบบที่แกไม่เคยรู้เลย
1: แสดงว่าการพักตาอาจเป็นแค่ปลายทางของปัญหาก็ได
2: ้ถูกต้องครับคุณนุ่นการนอนสั้นๆพักสายตาไม่ได้ผิดนะครับแต่การพักตาที่ยาวเกินไปหรือถี่เกินไปในช่วงบ่ายมันเหมือนกับไฟแจ้งเตือนในรถที่กระพริบเบาๆตอนวิ่งขึ้นเนินเรา เราขับไปก็ยังไปได้อยู่แต่จริงๆแล้วเครื่องมันเริ่มอ่อนแล้วโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ระบบหลับตื่นหรือที่เรียกว่า circadian rhythm มันเริ่มไม่ยืดหยุ่นเหมือนตอนหนุ่มสาวร่างกายเลยใช้การเอนหลับเพื่อพยายามปรับสมดุลแต่ถ้ามันต้องปรับทุกวันมันก็แปลว่ามีอะไรบางอย่างไม่สมดุลทุกวันใช่ไหมครับ
1: หนูเคยคิดว่าการนอนหลับพักสายตาเป็นรางวัลของวัยเกษียณเลยนะคะเหนื่อยมาทั้งชีวิตจะได้นอนเมื่อไหร่ก็ได้นี่นาแต่ฟังแบบนี้แล้วหนูเริ่มไม่แน่ใจเลยว่าเรากำลังพักหรือเรากำลังซ่อนอาการบางอย่างไว้กันแน่
3: ใช่ครับและที่หมอเป็นห่วงคือคนจำนวนมากไม่เคยมองพฤติกรรมการพักตาเป็นเครื่องชี้วัดสุขภาพเลยทั้งที่มันคือหนึ่งในพฤติกรรมที่เปลี่ยนเร็วมากเวลาร่างกายเริ่มเสียสมดุลไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลในเลือดไม่คงที่ฮอร์โมนผิดจังหวะหรือแม้แต่การอักเสบระดับต่ำแบบเรื้อรังทุกอย่างมันจะสะท้อนออกมาผ่านการง่วงในช่วงที่ไม่ควรจะง่วงครับ
1: ง่วงในเวลาที่ไม่ควรง่วงบางทีเราอาจไม่ทันได้สังเกตเลยค่ะ
3: แล้วเราก็ปล่อยให้มันกลายเป็นนิสัยเพราะคิดว่าแก่แล้วต้องง่วงทั้งที่จริงๆมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายพยายามสะกิดเราว่าลองตรวจฉันหน่อยได้ไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนเริ่มฟังให้เป็น
1: หนูว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยค่ะลุงหมอเพราะมันดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นคำถามใหญ่มากๆสำหรับคนวัยนี้เลยว่าเรากำลังนอนเพราะอยากพักหรือเพราะร่างกายเริ่มพังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะหนูอยากชวนลุงหมอมาช่วยเล่าให้ฟังว่าถ้าเราเอนหลับแบบผิดจังหวะไปนานๆมันจะส่งผลอะไรกับระบบภายในบ้างโดยเฉพาะกับหัวใจสมองแล้วก็ระบบน้ำตาลในเลือดที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวกัน
2: ได้เลยครับคุณนุ่นเพราะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการง่วงแต่เป็นเรื่องของจังหวะชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเลยครับเคยเป็นไหมครับบ่ายแก่ๆเอนตัวลงไม่ถึง5นาทีตื่นมาอีกทีเกือบเย็นรู้สึกเบลอไม่อยากลุกไม่อยากทำอะไรแต่ก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าเหนื่อยหรือขี้เกียจดีหมออยากชวนคิดใหม่นะครับว่านั่นอาจไม่ใช่อารมณ์แต่คือระบบในตัวคุณกำลังส่งสัญญาณบางอย่างแบบเงียบๆเพราะเวลาที่เราเผลอหลับโดยไม่ตั้งใจและยืดยาวโดยไม่รู้ตัวมันจะดึงเราหลุดออกจากริทึมที่ร่างกายพยายามรักษาไว้ทุกวัน
1: หมายถึงเซอร์แคเดียนที่ลุงหมอไข่พูดไว้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับคุณนุ่นเรามีกลไก2อย่างที่ควบคุมการหลับตื่นเซอร์แคเดียนริทึมหรือนาฬิกาชีวิตกับสลีปเพรสเชอร์ที่เป็นแรงง่วงจากการสะสมเวลาตื่นแต่พอเอนหลับเกิน60นาทีเราจะเข้าสู่ดีปสลีปโดยที่สมองยังไม่พร้อมและตรงนั้นแหละครับร่างกายจะสับสนทันทีว่าตอนนี้คือกลางวันหรือกลางคืนฮอร์โมนบางชนิดจะหยุดผลิตการควบคุมอุณหภูมิจะเปลี่ยนระบบตื่นหลับจะเสียศูนย์โดยไม่รู้ตัวแล้วเมื่อเราตื่นขึ้นจากดีฟสลีปกลางวันแบบนี้สมองจะยังรีบูทไม่ทันกลายเป็นอาการที่คนมักพูดว่านอนสั้นๆพักสายตาแล้วไม่สดชื่นง่วงกว่าเดิมแต่จริงๆแล้วมันคือสลีปอินเนอร์เชียที่เป็นสัญญาณแรกๆว่าจังหวะภายในเริ่มรวนแล้ว
1: หนูเคยมีช่วงที่เผลอหลับแล้วตื่นมาเหมือนโดนดูดพลังค่ะคือไม่รู้สึกว่าหลับด้วยซ้ำแต่ลืมตามาแล้วเบลอๆง่วงกว่าเดิมอีก
3: ถูกเลยครับนั่นแหละคือสัญญาณที่หลายคนไม่ทันสังเกตและถ้ามีภาวะเรื้อรังซ่อนอยู่เช่นเบาหวานความดันหรือเมตาบอลิกซินโดรมที่หลายคนไม่รู้ตัวอยู่แล้วการหลับลึกกลางวันจะยิ่งกระตุ้นอินฟลามเมชันโดยเฉพาะสารกลุ่มอินเทอร์ลิวคินหรือคอร์ติซอลจะสูงต่อเนื่องและทำให้การควบคุมกลูโคสในเลือดเสียจังหวะนี่คือจุดที่คนไข้บางคนของหมอเริ่มเอนหลับกลางวันมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าร่างกายเขากำลังถูกเผาแบบช้าๆจากข้างใน
1: เผาจริงๆแบบที่ไม่รู้ตัวเพราะเราก็แค่หลับใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับแล้วมันน่ากลัวตรงที่ไม่มีอาการเจ็บไม่มีสัญญาณเตือนมีแค่อาการเบลอง่วงความจำล้าที่ดูเหมือนปกติของคนแก่ทั้งที่จริงมันคือ early warning sign ของสมองที่เริ่มเปลี่ยนแปลงงานวิจัยจาก UCSF ที่คุณนุ่นน่าจะเคยอ่านบอกว่าคนที่เอนหลับเกิน1ชั่วโมงในแต่ละวันมีความเสี่ยงอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นเกือบ 40% แม้ไม่มีอาการอื่นร่วมเลยครับ
1: พักตาเกิน1ชั่วโมงเท่ากับเสี่ยงอัลไซเมอร์ขึ้น 40% หนูว่าอันนี้หลายคนต้องหยุดฟังแล้วมองนาฬิกาแน่ๆค่ะ
3: และที่น่าสนใจคือหลายคนไม่ได้ตั้งใจเผลอหลับเลยครับแต่พอถึงเวลาบ่ายสองบ่ายสามก็ง่วงมากๆเองทุกวันแบบอัตโนมัติซึ่งหมอเรียกมันว่า hidden fatigue ความล้าทางระบบที่คนไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าแค่ง่วงเอง
1: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcastแล้วถ้าคนฟังที่บ้านเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราก็เผลอหลับแบบนั้นเลยจะเริ่มเช็คยังไงก่อนดีคะลุงหมอ
3: ลองสังเกตดู3อย่างครับ1พักตาเกิน45นาทีทุกวันไหม2พักตาแล้วไม่สดชื่น3ตอนเย็นเบลอหรือนอนไม่ลึกตอนกลางคืนถ้าเข้าเงื่อนไข2ข้อขึ้นไปนั่นแปลว่าซิร์เคเดียนริทึมในร่างกายเริ่มขาดแองเกอร์แล้วครับแล้วหมอขอเสริมนิดนะครับเบลอๆง่วงง่วงทุกวันมันอาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันอาจเป็นเสียงเตือนที่ดังที่สุดในชีวิตก็ได้แค่เราไม่เคยหยุดฟังมันเลย
1: หนูว่าตรงนี้ต้องพอสให้หลายคนได้คิดเลยค่ะเพราะคำว่าเหนื่อยเรื้อรังที่คนวัยนี้รู้จักกันดีมันอาจไม่ได้แปลว่าแก่แต่มันอาจแปลว่าเรากำลังล้าเกินจังหวะที่ร่างกายควบคุมได้แล้ว
3: แล้วคุณนุ่นเคยเจอไหมครับคนที่เหมือนไม่มีโรคอะไรเลยแต่จะง่วงมากๆช่วงเดิมเป๊ะๆทุกวันเหมือนตั้งนาฬิกาไว้
1: เคยค่ะหนูมีญาติคนนึงเลยค่ะเขาเผลอหลับบ่ายสองเป๊ะทุกวันตื่นมาก็เงียบไม่อยากพูดไม่อยากทำอะไรแรกๆเราคิดว่าเขาแค่อินโทรเวิร์ตแต่หลังๆถึงรู้ว่าแกมีภาวะพรีไดอะบีทีสโดยที่ไม่เคยไปตรวจเลยสักครั้ง
3: ใช่ครับแบบนั้นแหละหมอถึงอยากฝากไว้ว่าอย่าดูแค่ว่าเราพักตากี่โมงแต่ให้ดูว่าทำไมเราถึงง่วงมากๆซ้ำที่เดิมทุกวันเพราะคำตอบนั้นอาจไม่ใช่เรื่องของความง่วงเลยด้วยซ้ำ
1: หนูว่าเรามาถึงจุดที่ต้องเริ่มตั้งคำถามกันแล้วล่ะค่ะว่าเรากำลังนอนเพราะอยากพักหรือเพราะร่างกายเริ่มพังแล้ว
3: เพราะบางทีแค่เปลี่ยนมุมมองต่อคำว่าพักตาเราอาจจะเริ่มได้ยินเสียงใหม่ของสุขภาพตัวเองเลยก็ได้ครับ
1: ที่ลุงหมอบอกว่าบางทีแค่เปลี่ยนมุมมองต่อการพักสายตาเราก็เริ่มได้ยินเสียงใหม่ของสุขภาพตัวเองเพราะฟังแล้วมันไม่ได้แค่เรื่องพักแล้วมึนแต่มันคือเรื่องของการอยู่กับร่างกายเราแบบมีสติถ้าแค่พักหลอกสมองได้ขนาดนี้แล้วที่คนตื่นมาแล้วมึนหนักกว่าเดิมล่ะมันเกิดจากอะไรแน่
3: คุณนุ่นเคยไหมครับที่เผลอพักไปแป๊บเดียวแต่พอตื่นกลับรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมทั้งที่เราคิดว่าหลับแล้วจะสดชื่นขึ้นแต่ความจริงคือวงจรสมองยังไม่ทันได้รีเซ็ตจบครับเหมือนคุณกำลังเดินอยู่ในหมอกและมีคนเปิดแฟลชใส่หน้าสว่างก็จริงแต่สมองยังปรับภาพไม่ทัน
1: ง่วงกลางวันบางทีมันไม่ใช่แค่เพราะเรานอนไม่พอแต่กลายเป็นว่าร่างกายเข้าใจผิดไปเองเพราะพฤติกรรมเรานี่แหละบางคนหลับเพราะง่วงบางคนง่วงเพราะพักผิดเวลาแต่ที่แย่กว่าคือหลายคนไม่รู้เลยว่าร่างกายเรียนรู้จากพฤติกรรมที่เราทำซ้ำทุกวันโดยเฉพาะตอนที่เราไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเทรนมันอยู่
3: ใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องง่วงครับสิ่งที่หมอเจอบ่อยในผู้สูงวัยคืออาการที่เรียกว่า post lunch dip คือช่วงหลังมื้อกลางวันที่น้ำตาลพุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วทำให้สมองตกฮอร์โมนแกว่งแล้วเราก็เผลอหลับไปแบบไม่ได้ตั้งใจตื่นมาทีเบลอกว่าเดิม
1: แล้วแบบนี้ถ้าคนสูงวัยจำเป็นต้องพักสายตาจริงๆมีอะไรที่ช่วยให้การพักไม่พังวงจรสมองแบบที่หมอบอกไหมคะ
3: มีครับถ้าใครอยากพักแบบมีคุณภาพจริงๆโดยไม่ให้เบลอให้ตั้งไว้เลยครับไม่เกิน20นาทีเอนหลับก่อนบ่าย3โมงถ้าเป็นไปได้อยู่ในที่ที่มีแสงธรรมชาติตื่นมาแล้วจิบน้ำเปล่าทันทีแทนการรีบหากาแฟเพราะร่างกายขาดน้ำคือตัวเร่งสำคัญที่ทำให้รู้สึกเบลอหลังตื่นครับ
1: ฟังแล้วมันเหมือนเรากำลังฝึกร่างกายให้รู้เท่าทันตัวเองผ่านพฤติกรรมเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญเลยนะคะแล้วคนที่กำลังดูอยู่นี่ล่ะค่ะเคยไหมคะแค่จะพักสายตาก็ไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรตื่นมาก็รู้สึกผิดทั้งที่บางทีมันอาจจะไม่ได้ผิดแต่แค่ทำผิดจังหวะถ้าเราหาจังหวะนั้นเจอให้ไวกว่าอาการเบลอร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องใช้ยาเลยค่ะ
3: ใช่ครับสุดท้ายแล้วการพักสายตาไม่ใช่ศัตรูแต่ถ้าเราไม่รู้จักมันให้ดีมันจะกลายเป็นบ่วงที่รัดระบบร่างกายเราไว้เงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับ
1: หนูว่านี่ล่ะค่ะศิลปะของการนอนหลับพักสายตาที่คนทั่วไปไม่เคยสังเกตเลยด้วยซ้ำว่าแค่จะพักก็ไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรพักแล้วดีหรือแย่มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะ
3: วิธีเริ่มต้นง่ายที่สุดเลยครับคุณนุ่นคืออย่ามองการเอนหลับเป็นศัตรูแต่ต้องตั้งคำถามว่าจะทำยังไงให้มันกลายเป็นจังหวะดีแทนจังหวะผิดเพราะการเอนหลับยังมีคุณค่าครับแต่ต้องไม่เกิน30นาทีและต้องอยู่ในช่วงก่อนบ่าย2เช่น10โมงถึงเที่ยงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เซอร์เคเดียนริทึมยังไม่เริ่มร่วงถ้าเราได้พักในช่วงที่จังหวะระบบยังนิ่งมันจะช่วยลดความเครียดลดความดันบูสต์สมองและยังช่วยเรื่องความจำระยะสั้นได้อีกด้วย
1: หนูเคยได้ยินเรื่อง Power Nap แต่ไม่เคยคิดว่าช่วงเวลาก็สำคัญขนาดนี้เลยค่ะ
3: ใช่ครับและประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากคือญี่ปุ่นเราเรียกว่าวัฒนธรรมโอยาโชกุซึ่งแปลคร่าวๆว่าช่วงพักยามสายไม่ใช่การหลับยาวนะครับแต่เป็นริชชวลเบาๆ

0: หลังแบบไม่มืดสนิทแล้วจดบันทึกน้ำตาลตอนเช้าเย็นกับอารมณ์ตัวเองวันละบรรทัดทำแค่นี้2สัปดาห์แล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าวิธีพักอย่างมีจังหวะมันเปลี่ยนระบบทั้งตัวได้แบบไม่รู้ตัว
1: นี่มันคือการรีเซ็ตแบบนุ่มๆโดยไม่ต้องใช้ยาเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับบางครั้งเราพยายามหายาหาวิธีช่วยให้นอนดีขึ้นในตอนกลางคืนทั้งที่จริงแค่เราขยับช่วงการพักสายตาให้ถูกเวลาระบบก็เริ่มบาลานซ์ขึ้นเองแล้วและที่สำคัญคือต้องสม่ำเสมอครับเพราะร่างกายชอบแพทเทิร์นถ้าพักได้ในเวลาคล้ายๆกันทุกวันมันจะช่วยคงจังหวะการหลั่งฮอร์โมนได้ดีกว่าการหลับยาว2ชั่วโมงแต่ไม่แน่นอน
1: แล้วถ้าคนที่บ้านเรายังเผลอหลับแบบไม่แน่นอนพอเหนื่อยก็นอนเลยเราควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
0: หมอแนะนำให้เริ่มจากไม่เปลี่ยนทีเดียวครับเพราะจะฝืนเกินไปให้เริ่มจากชวนเขาเปลี่ยนกิจกรรมในช่วงที่เขามักจะพักเช่นถ้าเขามักจะพักตอนบ่ายสองลองชวนไปเดินรอบบ้านหรือต้มน้ำร้อนดื่มชาคาโมไมล์เบาๆสร้างระบบใหม่ที่เป็นการพักเหมือนกันแต่ไม่ใช่การนอนวิธีนี้หมอเคยใช้กับคนไข้ที่ติดเผลอหลับลึกจนหลับตอนเย็นทุกวันพอเปลี่ยนเป็นริชวลแบบมีสติก่อนการเอียนหลับกลายเป็นว่าไม่ต้องนอนก็ไม่เหนื่อยอีกต่อไป
1: หนูชอบคำว่าระบบใหม่มากเลยค่ะมันให้ความรู้สึกว่าเรากำลังสร้างความตั้งใจให้กับการพักไม่ใช่แค่เผลอหลับเหมือนเดิม
0: ใช่ครับเพราะในวัยสูงอายุการพักที่ไม่มีรูปแบบชัดเจนมักจะสะท้อนว่าชีวิตเริ่มหลุดจากแพทเทิร์นและการหลุดแพทเทิร์นคือรากของหลายโรคเรื้อรังที่เราเห็นกันทุกวันนี
1: ้หนูว่าฟังมาทั้งหมดแล้วมันไม่ใช่เรื่องว่าการพักสายตาดีหรือไม่ดีอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มันคือเรื่องของจังหวะและคุณภาพของการพักต่างหากซึ่งบางทีเราอาจไม่เคยถามตัวเองเลยว่าวันนี้เราได้พักแบบที่ร่างกายต้องการจริงๆหรือเปล่า
0: ใช่เลยครับคุณนุ่นเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เรากำลังทำไม่ใช่แค่หลับแต่มันคือการส่งสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าฉันยังอยากมีชีวิตต่ออย่างมีจังหวะ
1: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการพักสายตาไม่ได้ผิดแต่มันกำลังชวนให้เรากลับไปตั้งคำถามว่าเรากำลังพักหรือกำลังหลบเพราะร่างกายของเราบางครั้งไม่ได้ต้องการเวลานอนเพิ่มแต่มันต้องการจังหวะใหม่ที่เราอาจลืมไปว่ามีความสำคัญแค่ไหน
0: ใช่ครับคุณนุ่นและบางครั้งแค่เราหยุดดูว่าเราพักสายตากี่นาทีแล้วเริ่มดูว่าทำไมเราถึงต้องพักมันก็จะพาเราไปพบกับคำตอบที่ลึกกว่านั้นเช่นความเครียดสะสมจากตอนเช้าน้ำตาลที่ขึ้นตอนบ่ายหรือแม้แต่ความรู้สึกหมดแรงทางใจที่เราไม่เคยพูดออกมา
1: หนูเคยมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตเหนื่อยจนต้องพักสายตาทุกวันแต่พอพักเสร็จกลับรู้สึกไม่สดชื่นเลยสักวันเดียวจนมารู้ทีหลังว่ามันไม่ใช่เพราะหนูขี้เกียจแต่มันคือช่วงที่ร่างกายกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างแต่หนูไม่ฟัง
0: ใช่เลยครับเพราะทุกการหลับมันคือภาษาของร่างกายถ้าเราฟังเป็นเราจะรู้เลยว่าร่างกายไม่ได้เงียบมันกำลังพูดเบาๆกับเราตลอดเวลาแต่เราอาจได้ไม่หยุดฟังมันมานานแล้ว
1: หนูว่าคำว่าพักสำหรับวัยสูงอายุมันไม่ใช่แค่การหลับตาแต่มันคือการให้ร่างกายได้รีเซ็ตแบบที่ลึกคอและปลอดภัยพอจนชีวิตในวันต่อไปไม่ต้องเหนื่อยซ้ำเดิมอีก
0: และถ้าจะให้หมอฝากอะไรไว้สั้นๆกับผู้ฟังนะครับหมออยากให้ลองทดลองสิ่งเล็กๆที่เราคุยกันวันนี้ดูครับเช่นนับแพลน14วันเอนหลับช่วงเช้าเบาๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงทำให้มันเป็นรูปแบบไม่ใช่แค่เหตุการณ์แล้วดูว่าน้ำตาลในเลือดความรู้สึกในแต่ละวันความคมชัดของความคิดมันค่อยๆเปลี่ยนไหมเพราะสุขภาพในวัยนี้มันไม่ได้เปลี่ยนจากอะไรยิ่งใหญ่ครับแต่มันเริ่มจากจังหวะเล็กๆที่เรากลับมาใส่ใจมันอีกครั้ง
1: พักให้สมดุลพักให้เป็นจังหวะบางทีมันก็พอแล้วนะคะที่จะทำให้ทั้งหัวใจสมองและร่างกายเริ่มทำงานร่วมกันแบบไม่ขัดแย้ง
0: เพราะการนอนไม่ได้ทำให้เราหยุดครับแต่มันทำให้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ดีขึ้นเสมอ
1: แล้วคุณล่ะคะการพักครั้งล่าสุดของคุณมันกำลังช่วยชีวิตหรือกลบเสียงบางอย่างที่คุณยังไม่กล้าฟังขอบคุณทุกคนที่อยู่กับพวกเราจนจบนะคะ

0: ามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทช

0: รี 99.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ
0: ์สวทตลาด 92.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์และสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
4: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญารุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมระงับแบบป.3ชั่วคราวและเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
7: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนอกจากนี้จะตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของผู้ค้ารวมถึงสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบความผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีสำหรับระยะยาวเตรียมเสนอปรับปรุงพรบ.อาวุธปืนภายใน60วันโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนกำหนดให้ใบอนุญาตป.4ต่ออายุทุก5ปีและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนเทียบกับสต็อกเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสกัดจับบุคคลสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
8: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดระวังป้องกันร่วมกับชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลที่3กองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรพะวอและตำรวจภูธรจังหวัดตากปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจบ้านห้วยยะอุหมู่10ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลสัญชาติเมียนมา8รายเดินทางมากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน3ขอไข่ฮนกฮูก1938กรุงเทพมหานครเดินทางจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้รับติดต่อจากนายหน้า ให้ไปรับบุคคลสัญชาติเมียนมาที่ช่องทางธรรมชาติบริเวณริมแม่น้ำเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้รับจ้างวานให้ไปส่งที่จังหวัดชลบุรีโดยมีค่าจ้างให้ 10,000 บาทเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งตัวผู้ต้องหาให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้วางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญพร้อมให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องประเมินและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในสังกัดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชาวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมโล
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35กำหนดให้

0: ฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
1: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบตรวจเข้มการค้ากระสุนปิดช่องปืนผิดกฎหมายเร่งแก้กฎหมายภายใน60วันครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการในการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองและมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยมาตรการควบคุมอาวุธปืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีดังต่อไปนี้คือมาตรการระยะเร่งด่วนประการที่1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันประการที่4เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้หรือป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประการที่5นั่นก็คือตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศให้ทางกรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบว่ามันไม่ตรงกันก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีประการที่6คือตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้ทางกรมการปกครองนี่แหละไปร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาต่างๆตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบมีการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีกันด้วยประการที่7คือเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำความผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงครับนี่คือทั้ง7ประการของมาตรการในระยะสั้นครับส่วนมาตรการระยะยาวอันได้แก่ประการที่1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมไปถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยมีการเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันประการที่2กำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีและประการที่3เพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันกันเลยทีเดียวนี่คือทั้ง3ประการของมาตรการในระยะยาวส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในส่วนของการเยียวยากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี ผู้ประสบสาธารณภัยก็จะได้รับการเยียวยาจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการส่วนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีดังกล่าวแล้วเบื้องต้นเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายด้วยกันและตอนนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นผู้ช่วยประสานงานในเรื่องการรับเงินเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเข็มวันอานันทมหิดล2569โดยนายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดล2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Care Beyond Cancer พร้อมเชิญชวนร่วมสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดลประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Care Beyond Cancer โดยรองศาสตราจารย์จิรุธศรีรัตนบัณฑ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมคณะได้ติดเข็มที่ระลึกและมอบเสื้อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสมทบทุนและกล่าวว่าจะให้คณะทำงานร่วมกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนประชาชนที่สนใจได้ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธสำหรับการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการอีกทั้งยังเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกตัญญูกตเวทิตาคุณตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์และได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินสร้างกุศลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องรัฐบาลเขาเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือครม.สัญจรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนหรือกรอทั้ง5จังหวัดนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อที่จะยกระดับรายได้เฉลี่ยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาก็ต้องไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับว่ายังไงกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและเร่งจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแก้ปัญหาในระยะยาวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้ง ดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมาตรการแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลนักเรียนและครูโดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสำหรับในส่วนมาตรการในระยะยาวนั้นก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนคือกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและสิ่งของอันตรายทุกประเภทอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและก็จัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีได้เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ทีม MCAT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตและนักจิตวิทยาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่ดูแลนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องในช่วงที่โรงเรียนหยุดเรียน1สัปดาห์ครับรวมทั้งจัดตั้งห้องพักใจให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนรวมไปถึงอบรมและเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารให้แก่ครูและผู้ปกครองกันด้วยเพื่อให้สามารถดูแลและสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปกติและพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมในการดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแน่นอนครับพี่น้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธปืนทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองจเรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่ที่มีการใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันด้วยรวมไปถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดและก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยต่างๆนาและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับแล้วครับบอกว่าให้ไปบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามบอกว่าฝ่ายนี้จะต้องเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายหลังประสบเหตุทางน้ำที่จังหวัดภูเก็ตโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมป่าไม้ให้ระดมสรรพกำลังต่างๆค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้ก รณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันสูญหายภายหลังประสบเหตุทางน้ำบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตโดยทางกรมป่าไม้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการค้นหาและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานในพื้นที่ให้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายอย่างเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและก็สัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่กันด้วยอย่าฝ่าฝืนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรงหรือมีการประกาศธงแดงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับโดยสำนักงานกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้มีการออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ภายในวันที่30สิงหาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งและหากมีข้อกังวลก็ให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนั้นๆการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองล่ะครับแล้วไปกันที่เรื่องความพร้อมในการจัดการประชุม IMF ต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนเลยทีเดียวโดยผู้ช่วยผู้ว่าการแบงค์ชาติก็ออกมาเปิดเผยว่าไทยพร้อมจัดการประชุมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุมประจำปี IMF พร้อมที่จะต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนครับสำหรับในประเด็นนี้นั้นนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านแล้วสำหรับการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญในวงการเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับโดยคาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และก็มีผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากที่สุดนอกวอชิงตันดีซีครับพี่น้อง แล้วนอกจากนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยกันต่อไปอีกว่าก็อยากให้คนไทยทั้งหลายนี่นะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมทั้งจากอาหารไทยที่จะนำมาจัดเลี้ยงรวมถึงผ้าต่างๆจากทุกภูมิภาคที่จะนำมาตกแต่งสถานที่และทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในระยะยาวกันด้วยครับเอาละครับอย่างไรก็ตามแต่ตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ขอฝากงานกุศลส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกสักหน่อยครับนั่นก็คือว่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิตและมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อฟังบรรยายการกุศลสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีแข็งแรงไร้พุงอายุยืนไม่ติดเตียง Longevity 101ซึ่งบรรยายโดยนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณเจ้าของเพจและช่องหมอโอ๊คด็อกเตอร์ซิกแพคในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณทรูดิจิตอลพาร์คครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยรายการนี้ครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์รับหน้าที่ผลิตรายการโดยมีกระผมนายพงศ์สิริมโนวงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: และสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริเพื่อการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้เป็นแหล่งน้ำตลอดปีสนองพระราชโอบายที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่แผ่นดินเราไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
2: ครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมสมบัติลุ่งแตงอ่อนจะพนักงานป่าไม้อาวุโสทำหน้าที่หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติความเป็นมาของโครงการนะครับ ก็คือเมื่อประมาณปี2536นะครับพระครูวาปีปทุมรักษ์นะครับหรือที่ทางคนหนองบัวเขาเรียกว่าพระครูไกลนะเป็นท่านเป็นเจ้าวาดวัดหนองกลับนะครับอยู่ในตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เราท่านมีความเห็นว่าตรงนี้มีหินสีชมพูท่านเลยคัดมีดำริคัดค้านประชุมกันแล้วว่าเห็นสมควรคัดค้านการทำเหมืองแร่ซึ่งท่านทราบว่าจะมีการขออนุญาตเข้าสัมปทานเหมืองแร่ในพื้นที่บริเวณนี้ท่านเลยทำหนังสือถวายฎีกาไปยังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเรานะครับเมื่อประมาณปี2136และตอนนี้ทางสำนักพระราชวังได้มีหนังสือตอบกลับมาเมื่อปี2539เห็นชอบให้มีการตั้งโครงการอันรับเอาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้แก่ป่าคืนป่าให้กับแผ่นดินนะครับจึงได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริตรงนี้ตั้งแต่ปี2539ซึ่งเราได้รับงบประมาณดำเนินการเมื่อปี2544นะครับแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ2568เราได้มีกิจกรรมที่ดำเนินการในโครงการนี้เมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะเป็นภูเขาหินปูนนะครับเรามีการปลูกเสริมป่าในพื้นที่มีการจัดทำฝายโดยใช้งบประมาณของจังหวัดนครสวรรค์มาสนับสนุนตรงนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้พื้นที่มีการเมื่อฝนตกมาเนี่ยน้ำจะไหลลงมาโดยที่ไม่มีอะไรรองรับตรงนี้เมื่อมีการสร้างฝายลงในพื้นที่แล้วเนี่ยมีการชะลอน้ำทำให้น้ำสามารถที่จะซึมลงสู่ดินเนื่องจากฝายที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับทำให้ต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบข้างของฝาย สามารถเจริญเติบโตแล้วก็น้ำในส่วนหนึ่งก็คือไหลลงสู่เรามีอ่างเก็บน้ำที่สมัยท่านพระครูไกรที่ท่านได้จากกรมชนประทาน2อ่างก็คืออ่างพระครูไกร1จุน้ำได้ประมาณ1,100,000ลูกบาศก์เมตรแล้วก็พระครูไกร2ประมาณ1,000,000ลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ำทั้ง2อ่างเนี่ยสามารถหล่อเลี้ยงประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันก็ใช้เป็นทั้งในภาคของการเกษตรและก็ของอุปโภคบริโภคก็คือใช้เป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ในฤดูแล้งของประจำเป็นประจำนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือลดเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ก็เลยก่อเกิดประโยชน์จากพื้นที่โครงการนี้มากพอทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เข้ามาดูแลโดยโครงการนั้นเนื่องมาจากพระดำริประชาชนไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการได้ประโยชน์จากโครงการก็คือจากน้ำที่กักเก็บไว้โดยฝายของจังหวัดนครสวรรค์สามารถที่จะให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้คือจากเคยทำแล้วไม่ค่อยได้ผลปัจจุบันก็คือได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากป่านะครับจำพวกเห็ดป่าจำพวกหน่อไม้จำพวกของป่าต่างๆที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บไปหาเป็นของกินแล้วก็ของที่ใช้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือสภาพป่าที่เราดูแลเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสภาพป่าเต็งรังตัวโครงการเราปัจจุบันเนี่ยป่าตรงนี้มีการปรับเปลี่ยนตอนนี้ก็คือจากป่าเต็งรังมันจะกลายเป็นป่าเบญจพรรณซึ่งทำให้ไม้มีการเปลี่ยนระบบของป่าไปคือป่าเต็งรังเนี่ยเมื่อถึงฤดูกาลของมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยซับน้ำไม่น้ำฝนที่ตกลงมาก็ไม่ซึมลงใต้ดินปัจจุบันพอเป็นป่าเบญจพรรณรากมันลงลึกลงไปเนี่ยมันทำให้ฝนที่ตกลงมาน้ำสามารถซึมลงสู่ใต้ดินได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักไว้แล้วก็ค่อยๆปล่อยให้ค่อยๆไหลออกมาและส่วนหนึ่งก็คือปกติแถวเนี้ยจะมีตะกอนทรายซึ่งไหลลงมาจากเขาเป็นประจำทุกปีจากฝายของจังหวัดเนี่ยมันก็สามารถเก็บกักเก็บตรงนี้นะไม่ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณนี้นะครับนะแล้วก็จากตรงนี้ทางชาวอำเภอหนองบัวเนี่ยรู้สึกว่าเป็นซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประชาชนชาวหนองบัวซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็มีประโยชน์ต่อประชาชนชาวหนองบัวตลอดไปซึ่งประชาชนชาวหนองบัวได้รับรู้รับทราบและได้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ครับ
1: โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับทางด้านการเกษตรด้านอุปโภคบริโภคในช่วงของฤดูแล้งและลดในเรื่องของปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณเทือกเขาพระตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ไปแล้วนั้นในช่วงตามรอยพระเมตตานี้ครับทางรายการจะขอนำทุกท่านได้มารับฟังความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงว่าเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
3: ขออนุญาตรายงานตัวนะครับผมมาโนชพิชัยทองนะครับพนักงานราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งประจำอยู่ที่โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระช ชนนีพันปีหลวงเนี่ยมีประโยชน์ต่อชาวบ้านครับอำเภอหนองบัวเนี่ยมากครับทั้งแหล่งน้ำครับทั้งป่าไม้นะครับที่ทางกรมอุทยานได้เข้ามาทำกิจกรรมนะครับสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านและมีอาหารให้กับชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงและก็บริเวณรอบๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนภาพเดิมเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับซึ่งหนองบัวเนี่ยจะแล้งเวลาแล้งมันจะแล้งแบบแล้งขัดใจนะครับแบบมันเป็นดินทรายนะครับซึ่งน้ำเนี่ยแทบจะหาไม่ค่อยได้นะครับแต่เมื่อโครงการนี้เข้ามาเนี่ยนะครับน้ำก็เริ่มมีพอใช้นะครับแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาทำงานที่นี่นะครับก็สร้างเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับจากแหล่งอาหารที่ไม่มีก็มีเช่นเขื่อนนะครับอย่างในส่วนของกรมอุทยานเราก็ปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกเฉพาะป่านะครับเป็นไม้ที่กินได้ด้วยนะครับก็จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับเช่นผักซึกผักขี้เหล็กนะครับก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับหนึ่งมีงานทำนะครับแล้วมีรายได้เป็นที่มั่นคงนะครับประกอบกับว่าเป็นได้สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอหนองบัวอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คนรู้จักคนอำเภอหนองบัวมากขึ้นนะครับผมอาจจะพูดภาษาอาราคาศัพท์อาจจะไม่แต่ด้วยความรู้สึกที่คือโครงการท่านเนี่ยเพิ่งผมที่ได้มายืนอยู่นั้นณวันนี้ก็ด้วยโครงการของท่านนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีจากที่เคยลำบากก็ชีวิตดีขึ้นกว่าเก่า
4: ท่านตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริข้าพเจ้าก็ดีใจที่ได้ทำงานตรงนี้มีรายได้กับโครงการพระราชดำริและดีใจที่อำเภอหนองบัวของเราได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านได้ตั้งให้ค่ะอยากให้อำเภอหนองบัวของเราได้ดูแลพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อเนื่องไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยซึ่งทำให้คนในพื้นที่จากที่เคยอยู่อย่างแห้งแล้งได้พลิกฟื้นคืนผืนป่าให้กลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: วันนี้เราได้รับเกียรติจากนายมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดนครสวรรค์ครับถึงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามรับชมและรับฟังกันครับ
5: สวัสดีครับผมมงคลชัยศรีสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ด้วยบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมผ่าน3งานได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิระดับตลอดเวลาที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์และสถานศึกษาในสังกัดได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยดวงใจในการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาซึ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมโดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดและห้องสมุดประชาชนอำเภอในการส่งเสริมการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาโดยให้มีบรรณารักษ์และผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูได้ร่วมการจัดกิจ กิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านทั้งนี้นอกจากที่ห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอแล้วยังมีการจัดกิจกรรมในระดับตำบลไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลในการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยมีการเปิดสอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์นะครับเราได้มีคุณครูและปราชญ์ชาวบ้านได้มาร่วมกันจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำดอกไม้จันทร์ดอกคัทริยาถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงผ่านความอาลัยไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักศึกษา

0: โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมเข้าถึงที่ถึงตำบลดังนั้นแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการถวายความอาลัยอย่างเต็มที่และหาที่สุดไม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พวกเราได้ตั้งใจทำความดีจิตอาสาถวายพระองค์ท่านนะครับท้ายนี้นะครับหากท่านใดที่ยังไม่ได้มีการทำดอกไม้จันทร์ผมขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ณสถานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหรือศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอที่ท่านสนใจนะครับขอเรียนเชิญและที่สำคัญสุดท้ายพวกเราชาวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของเราต่อไปขอบพระคุณครับ
1: สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ครับเป็นการจัดทำขึ้นด้วยความประณีตและตั้งใจเพื่อเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนับเป็นการรวมพลังความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ร่วมกันถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับขอแจ้งข่าวสารและกำหนดการที่สำคัญเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันนี้พุธที่12สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ดังนี้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นการแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงมีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2569และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ควบคุมการผลิตโดยคุณสิริพรวัฒนสุวกุลผอ.สวท.นครสวรรค์ภายใต้การอำนวยการผลิตโดยคุณพิสมัยเลิศอิทธิบาทผอ.สพท.4ครับสำหรับวันนี้กระผมนายพงศิริมโนวงศ์และทีมงานสวท.นครสวรรค์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมสวัสดีครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนมาตรการจูงใจการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมเตรียมนำเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบโดยรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเตรียมนำเงินกู้จากพรบ.กู้เงินกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ที่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเน้นการสนับสนุนในกลุ่มขนส่งสาธารณะอาทิรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นเพื่อลดภาระและสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดทั้งนี้รายละเอียดและเงินอุดหนุนเบื้องต้นจะรอการพิจารณาและสรุปความชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งก่อนจะส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมการขนส่งทางบกรับไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดตรังเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านโครงการติดอาวุธทางปัญญาทักษะมนุษย์ปัจจัยเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
11: นายอดิศรแก้วเซ้งศึกษาธิการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้จัดอบรมหลักสูตรทักษะคิดเพื่อการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมรวม 1,000 คนแบ่งเป็น5รุ่นรุ่นละ200คนทั้งนี้จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรังระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม2569จังหวัดตรังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม69รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 5,300 คนสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปลูกฝังวินัยและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับเยาวชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างเยาวชนที่มีความรู้และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยอันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้อย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างแกนนำด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาของจังหวัดตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
1: ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่เพราะประกันชีวิตคือหลักประกันเพื่ออนาคตไม่ใช่การฝากเงินก่อนทำประกันควรประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายเลือกแบบประกันที่เหมาะกับกำลังทรัพย์และศึกษาความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจเลือกอย่างรอบคอบเพื่อความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการสร้างความมั่นคงให้คุณและคนที่คุณรักคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.

0: ๊สหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: ได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
2: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพพเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพพ1186 Line Official @oicconnect คอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: เที่ยวงานนะครับไปเยี่ยมชมงานมหกรรมโอท็อปสุดยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับวันนี้จัดที่เรียกว่าศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านก็ไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นั่นเองนะครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าหลายๆคนเลยมีหลายครอบครัวนะครับวันนี้บอกว่าใช้เวลาช่วงวันหยุดแบบนี้แหละนะครับก็ไปเที่ยวงานโอท็อปแล้วก็ไปอุดหนุนนะครับเรื่องราวของสินค้าไทยของเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคอนเซปต์ปีนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นี่คือคอนเซปต์งานนะครับที่จัดขึ้นในปีนี้ต้องบอกว่าร้านค้าต่างๆนะยอดขายนี่ดีทุกร้านเลยทีเดียวที่บอกก็คือวันมีโอกาสได้ไปร่วมงานแล้วด้วยนะครับเมื่อช่วงบ่ายๆของวันนี้ครับก็ก่อนจะมาจัดรายการก็อยากจะไปเห็นนะครับบรรยากาศของงานด้วยต้องบอกว่า2วันที่ผ่านมางานเนี่ยก็มีตั้งแต่วันที่8นะฮะ8ถึง16สิงหาคมที่ Impact เมืองทองธานีเต็มทุกร้านคุณผู้ฟังแล้วคิวยาวมากๆเลยนะครับต้องบอกว่ามีพ่อค้าแม่ขายนี่ฝากมาขอบคุณลูกค้าที่น่ารักบางคนบอกว่าอยากจะมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็เรียกว่าซื้อของติดไม้ติดมือนะครับเป็นของที่เอาไปเป็นของฝากนะเอาไปเป็นของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันนี้เขาก็เลยไปเลือกนะครับจากงานนี้ด้วยนะครับก็ตรงคอนเซ็ปต์พอดีเลยงานจัดขึ้นช่วงระหว่างวันแม่แห่งชาติวันนี้ก็เลยจะเห็นว่าลูกๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปงานนี้เยอะนะครับหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จุงลูกๆมาร่วมงานนี้นะครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับต้องบอกว่ายอดขายต่างๆโอ้โหขายดิบขายดีจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยอย่างที่บอกครับคอนเซปต์ของงานที่จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับต้องบอกว่าอันเป็นปีนี้ครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ครับคุณผู้ฟังในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้มีการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรนะครับควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยอันทรงคุณค่านะครับให้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ไปงานนี้ครับโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีก็ย้ำกันประชาสัมพันธ์กันนะครับงานระหว่างวันที่8จนถึงโน่นเลยครับคุณผู้ฟัง16สิงหาคมนะครับวันนี้ก็12สิงหาคมยังมีเวลาเหลือ13พรุ่งนี้14วันศุกร์15 16เสาร์อาทิตย์อีก4วันนะครับดังนั้นเนี่ยใครฟังรายการอยู่เชิญชวนนะครับอย่างน้อยเนี่ยกำลังใจจากพวกเรานะครับไปเที่ยวงานไปให้กำลังใจนะครับผู้ประกอบการร้านค้านะครับแล้วก็เรียกว่ามีของดีเยอะแยะเลยในแต่ละบูธนะครับต้องบอกว่ามีงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่างานครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับก็มีทั้งผู้ผลิตคุณผู้ฟังนะครับผู้ประกอบการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนตั้งใจต้องบอกว่าทุกคนทุกร้านเนี่ยตั้งใจจริงๆนะครับที่จะจัดงานในครั้งนี้ดังนั้นครับขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ก็มีโอกาสนะครับถ้าสะดวกก็เชิญได้เลยนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับกับงานมหกรรมโอท็อปสุดยิ่งใหญ่ครับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับก็เริ่มต้นเปิดรายการในวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็อาจจะใช้เวลาช่วงเย็นวันนี้ก็ได้นะครับที่จะเดินทางไปร่วมงานนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาใครวันนี้มาแล้วนะครับทักทายกันส่งข้อความมาได้เลยนะครับวันนี้12สิงหาคม2569นะครับวันนี้เป็น วันสำคัญอีก1วันครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเช้าของวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยในช่วงเช้าของวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรจำนวน193รูปนะฮะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติครับ12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยแล้วก็ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงที่ฟังอยู่นะครับสวัสดีน้องลูกน้ำด้วยสวัสดีคุณฝนนะครับคุณฝนวันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่หลายๆคนใช้เวลาในช่วงวันหยุดวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับก็มีกิจกรรมพร้อมหน้าพร้อมตาเลยคุณสุพิชญ์นะครับทักทายมาในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรียบร้อยนะครับก็มีกลอนมาเพราะๆเลยทีเดียวนะครับบอกจากลพบุรีครับฟังทุกๆวันเลยนะครับบอกว่ารับฟังสัญญาณชัดเจนดีเมื่อเช้าครับคุณบอลได้ใส่บาตรให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่บนฟ้านะครับก็เป็นกำลังใจให้หลายๆท่านเลยนะครับอาจจะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วแต่ท่านก็ยังอยู่ในใจของลูกๆทุกคนนั่นเองนะครับสวัสดีคุณอัชราปิ่นทองคุณรัชนาบูรณกิตติด้วยเอาใครที่วันนี้มาแล้วนะครับทักทายมาได้เลยวันแม่แห่งชาติใครที่อยากจะส่งข้อความนะครับน้องลูกน้ำคิตตี้ด้วยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันขอให้มีความสุขแล้วก็สุขสันต์วันแม่แห่งชาติด้วยน้องลูกน้ำ TikTok นะฮะต้องบอกว่าเป็นน้องลูกน้ำที่เป็น FC ผ่านทาง TikTok ด้วยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้เลยจากกรณีความรุนแรงครับที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดก็ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญครับวันนี้พี่น้องสื่อมวลชนก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับนายกรัฐมนตรีถามนะฮะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดท่านนายกตอบวันนี้ครับค่อนข้างน่าสนใจเลยกำชับเรื่องของนักการเมืองกำชับนะครับบุคคลสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดย้ำครับต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยในวันนี้ครับ12สิงหาคม2569นะครับกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัตินะครับตามกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องราวของอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำครับว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างนะครับแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจจะมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตนะครับประเด็นอีกเรื่องนึงที่สื่อมวลชนถามท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับประเด็นเรื่องการออกใบอนุญาตป.4นะครับขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกคุณผู้ ู้ฟังเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรราว70ล้านคนจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องควบคุมการเข้าถึงแล้วก็การใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำอีกด้วยครับบอกว่าหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้อ้างว่าเป็นความจำเป็นหรือการป้องกันตัวผู้ใช้อาวุธปืนยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลไม่สามารถตัดสินได้ทันทีครับว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับโดยผู้เกี่ยวข้องนะครับอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องขอเตือนนะครับทุกคนทุกฝ่ายตระหนักครับถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสาธารณะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทางที่ดีที่สุดครับคือท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็กำชับนักการเมืองบุคคลสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดย้ำครับต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั่วประเทศนะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามหลายคนก็ตามข่าวนี้กันอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เชื่อว่าหลายคนกำลังติดตามกันอยู่และแน่นอนรัฐบาลก็ย้ำเดินหน้านะครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือการปราบทุจริตอย่างจริงจังนะครับเตรียมสางคดีสำคัญครับปราบขบวนการพ่อทิพย์เรื่องของการกักตุนน้ำมันนะครับขยายผลทุกกรณีและที่สำคัญครับวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยบอกว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปราบปรามการทุจริตในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนซึ่งที่ผ่านมาครับรัฐบาลก็ได้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่บังคับใช้กฎหมายทั้งอย่างจริงจังอย่างเด็ดขาดแล้วก็อย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและความมั่นคงของประชาชนกรณีความคืบหน้าครับมาติดตามกันในหลายประเด็นเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเรื่องของการปราบปรามขบวนการว่าจ้างนะครับชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรหรือการแจ้งเกิดเท็จเพื่อช่วยให้เด็กต่างชาติเนี่ยได้รับสัญชาติและสูติบัตรไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นนะครับเรื่องนี้น่าสนใจทั้งด้านกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้เปิด3ปฏิบัติการนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกระทำทุจริตเกี่ยวกับระบบทะเบียนราษฎรนะฮะแล้วก็เรื่องของปัญหาการขอสัญชาติและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังนะครับการปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์นะฮะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วตอนนี้เนี่ย4รายสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางครับได้ดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จนะครับของบุคคลต่างด้าว2รายแล้วนะครับส่วนที่เหลือกำลังอยู่ในกระบวนการในการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับมาดูอีกหนึ่งปฏิบัติการสำคัญครับทางด้านปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรนะครับเมื่อวันที่29เมษายน2569สามารถจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับได้จำนวน6รายซึ่งเป็นชาวจีนครับ2รายชายไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสรับรองบุตรอันเป็นเท็จมี3รายนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายจากนั้นได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลปฏิบัติการแล้วก็ออกหมายจับผู้กระทำความผิดได้อีก35รายเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาอีก1ปฏิบัติการครับต้องบอกว่าเดินหน้าปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนะครับโดยปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรครับจับกลุ่มขบวนกลางขบวนการนะฮะอำพรางการจดทะเบียนสมรสและก็การทุจริตระบบทะเบียนราษฎรนะฮะเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จอันนี้น่าสนใจครับ โดยผลการปฏิบัติการครับเป็นข้อมูลระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคมพบว่าศาลเนี่ยอนุมัติหมายจับแล้วคุณผู้ฟัง35หมายซึ่งจับกุมได้แล้วตอนนี้ประมาณ32นายนะฮะแล้วก็ในส่วนของมารดาสัญชาติจีนเนี่ยมี1รายที่เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วส่วนอีก2รายนะครับก็หลบหนีออกจากที่พักซึ่งศาลมีความเห็นครับว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีพฤติการร้ายแรงทำกันเป็นขบวนการครับส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศจึงไม่อนุมัติให้ประกันตัวบุคคลตามหมายจับทั้ง27รายขณะที่กรมการปกครองครับได้มีการแจ้งให้นายทะเบียนเนี่ยเพิกถอนการแจ้งเกิดของเด็กที่พบว่าเป็นการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จแล้วทั้งหมดนะฮะตอนนี้นอกจากนั้นครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จะดำเนินการในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและยึดอายัดทรัพย์สินนะครับของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ไม่ว่าจะเป็นขบวนการปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนะครับปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรรวมถึงเรื่องราวสำคัญอีกเรื่องนึงครับที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันเรื่องของการตรวจสอบความผิดปกติของน้ำมันประมาณ57ล้านลิตรครับมีมูลค่ากว่า 2.3 พันล้านนะครับทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการบูรณาการนะครับการทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีนะครับโดยกรมสอบสวนพิเศษคดี DSI ตรงนี้มีกรมธุรกิจพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมเจ้าท่ามีฝ่ายปกครองกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับหรือสรชรนะครับรวมถึงการบูรณาการการทำงานเพื่อตรวจสอบเส้นทางน้ำมันรวมถึงการดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย3คดีในพื้นที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็พื้นที่ภาคใต้โดยผู้ต้องหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับอย่างไรก็ตาม DSI ครับยังคงเดินหน้าสืบสวนคลังน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันในพื้นที่อื่นเพื่อขยายผลดำเนินคดีทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนะครับโดยปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจหรือปล่อยผ่านหน่วยงานต่างๆครับได้ดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดแล้วก็ยังมีในการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อด้วยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังดำเนินการในการป้องกันการทุจริตในระยะยาวนะครับโดยมีการร่วมมือกับภาคเอกชนนะฮะในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารงานภาครัฐระบบเปิดนะครับผลักดันกลไกภาครัฐระบบเปิดโอกาสให้ประชาชนครับเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐนะครับและที่สำคัญให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายได้มากขึ้นกว่าเดิมพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้านะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความปลอดภัยรัฐบาลเดินหน้าปราบทุจริตอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อทิพย์การกักตุนน้ำมันนะครับรวมถึงเรื่องสำคัญอีกหลายเรื่องราวแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะฮะสักครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยนะครับใครที่อยากจะส่งข้อความมาส่งมาได้เพิ่มเติมเลยเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
8: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
9: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
10: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: ออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ 17:33 ครับที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนวันนี้ผ่านทางคลื่นของเราทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่วันนี้มีข้อความส่งมานะครับนี่ข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยที่วันนี้ส่งมาบอกว่าอยู่กับคุณแม่ครับวันนี้นะฮะวันนี้มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะครับได้หยุดงาน1วันด้วยนะฮะแล้วก็ได้ทำกับข้าวชิมอาหารรสมือแม่โอ้โหหลายคนบอกว่ากลับบ้านใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบขส.นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขนส่งหมอชิดนี่เมื่อวานนี้ก็เล่าบรรยากาศอยู่ว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นๆเลยเลิกงานใช่ไหมหลายคนก็ไปที่หมอชิดด้วยนะครับสายใต้ใหม่อย่างเงี้ยนะฮะก็กลับบ้านกันใช้ช่วงเวลาในช่วงของวันหยุดวันนี้ครับ12สิงหาคมอยู่กับคุณแม่นะครับอยู่กับคุณพ่ออยู่กับครอบครัวบางคนก็ใช้เวลาในช่วงวันหยุดนี้นะครับบางคนมีข้อความบอกลาหยุดอีก2วันเลยพี่บอลตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมวันพุธ12แล้วก็หยุดพักร้อน13กับ14เพื่อจะได้วันเสาร์อาทิตย์15 16ด้วยอ่ะก็จัดสรรเวลากันนะครับใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ที่สำคัญครับก็มีความสุขในทุกๆวันนะฮะติดตามกันในหลายๆเรื่องราวหลายๆข่าวที่ยังคงเดินหน้ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังที่ไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องราวของการทุจริตการสอบเรื่องของสอบท้องถิ่นล่าสุดครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงเรื่องนี้เอาไว้ทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับเดินหน้าสร้างความโปร่งใสนะครับในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลนะครับเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ภายหลังคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนแล้วก็มีการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นะครับไปเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ล่าสุดครับมีข่าวมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในวันนี้12สิงหาคมนะฮะโดยทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการดำเนินการจัดตั้งครับเป็นศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนนะฮะผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้นะครับบางคนก็มีความสงสัยเอ๊ะคะแนนเราคิดว่าเราทำได้เอาง่ายๆเอ๊ะแต่ทำไมคะแนนมันยังไม่มันยังคาใจอยู่ตอนนี้เขามีการเปิดเป็นศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนนะครับผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้นะครับเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้สอบเข้าที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เนี่ยสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงเห็นไหมฮะอันนี้ก็เรียกว่าเพื่อความสบายใจของทุกภาคส่วนนะครับศูนย์ดังกล่าวครับคุณผู้ฟังจะเปิดรับคำร้องนะครับแล้วก็เปิดเผยคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะครับได้แก่อาคารสุวัฒนาครับชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือท่านก็สามารถยื่นคำร้องนะครับต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่13สิงหาคมไปจนถึง31สิงหาคม2569ครับเวลา 8:30 จนถึง 16:30 เฉพาะวันและเวลาราชการนะครับ ทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะด้วยคุณผู้ฟังเพื่อทำหน้าที่ทั้งรับคำร้องนะครับทั้งตรวจสอบเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์เลยครับรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปอย่างระบบนะฮะแล้วก็ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนคุณผู้ฟังนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันครับว่าจะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนนะครับโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับโดยเพื่อให้ผู้เข้าสอบและประชาชนเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นใจครับต่อกระบวนการการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ครับผู้ประสงค์ขอดูคะแนนนะครับสามารถยื่นคำร้องได้นะครับตั้งแต่วันที่13สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้จนถึง31สิงหาคมนะฮะในวันและเวลาราชการนะครับเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะครับนั่นก็คืออาคารสุวัฒนาชั้น1นะครับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่ายื่นคำร้องได้ครับต่อสำนักงานนะฮะที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะฮะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมครับในเพจของเราลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแนะนำให้กดติดตามเอาไว้ในเพจของเราเลยจะได้รู้นะครับข้อมูลว่านี่เขามีการเปิดให้ยื่นคำร้องนะเราแบบอยากรู้เรื่องของคะแนนอย่างไรเนี่ยก็ไปทำตามขั้นตอนนะครับทำตามวิธีการได้เลยเขาก็ลงเอาไว้อยู่ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะครับก็นำมาเล่าให้ฟังนำมาบอกกล่าวกันนะครับมีข้อความบอกว่าวันนี้วันแม่ฟังรายการอยู่กับคุณแม่แล้วก็มีหลายๆคนสมาชิกฟังกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับก็ส่งมาบอกว่ารักคุณแม่ที่สุดขอให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ให้กับคุณแม่ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับบอกว่ามีความสุขมากๆที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับแม้ว่าบางท่านก็มีข้อความส่งมาบอกว่าไม่ได้กลับบ้านคุณบอลเพราะว่าทำงานไม่เป็นไรแต่ว่าได้โทรหาคุณแม่ทุกวันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับจากคุณผู้ฟังใครที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวทางด้านเพจของเราก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของข้อความใน TikTok ก็มีมาเรื่อยๆทยอยมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะฝากบทเพลงฝากเรื่องราวความรักฝากบทกลอนนะมีหลายท่านเลยอย่างเช่นพระรุ่งนี่แต่งกลอนเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นการเทิดพระคุณของคุณแม่นะครับก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวจะมีอ่านให้ฟังกันด้วยนะครับแต่มาดูอีกหนึ่งเรื่องกันก่อนนะฮะพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันสักนิดนึงนะครับท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับดร.รวีวรรณภูริเดชครับท่านลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมบูธนะครับของนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ครับที่ร่วมจัดงานสีสันพันไม้เทิดท้ายบรมราชินีนาถพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินประจำปี2569ครั้งที่18นะฮะซึ่งจัดขึ้นครับคุณผู้ฟังระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคมณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับโดยในปีนี้ครับต้องบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยร่วมจัดงานภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการถ่ายทอดการน้อมนำพระราชดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนร่วมนะฮะชมงานแล้วก็เรียนรู้พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่านะครับโดยเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเลยคุณผู้ฟังนะครับเวลา8โมงเช้า8นาฬิกาครับจนถึง19นาฬิกาจนถึงวันที่13สิงหาคมนี้นะสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับกับงานสีสันพันไม้เทิดท้ายบรมราชินีนาถนะครับก็เรียกว่าใครที่อยากจะไปร่วมงานนี้นะครับก็สามารถไปได้เลยทีเดียวนะครับก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการนะครับผ่านทางสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าข้อความยังคงต่อเนื่องกันมามากมายจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับบอกว่าวันนี้พาคุณแม่ไปทานอาหารทะเลนะฮะจากคุณดวงมณีนะครับบอกว่าไปทานอาหารทะเลแล้วมีความสุขมากบอกคุณแม่ชอบทานซีฟู้ดแน่นะฮะชอบทานปลาแล้วก็ชอบทานอาหารทะเลมากก็เลยถือโอกาสวันนี้ไปทานกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็พาคุณพ่อไปด้วยพาสมาชิกในครอบครัวไปด้วยก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการใช้วันหยุดวันนี้12สิงหา2569นะครับในการที่จะพักผ่อนด้วยแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับมาที่อีกหนึ่งงานกันหน่อยนึงบนเข้ามาดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับลงเอาไว้เป็นหนึ่งงานน่าสนใจแล้วก็อยากจะสื่อสารอยากจะประชาสัมพันธ์จากมรดกภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกผ่านอัตลักษณ์ผืนผ้าจาก10ชุมชนต้นแบบทั่วประเทศเรื่องนี้ครับกรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการครับภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับร่วมชมแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิดสำคัญเลยทีเดียวนะครับ The Walk of Women Identity นี่นะครับรันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอนะครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาของ10ชุมชนนะครับในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับณทาราฮอลชั้น M ไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนะครับวันที่13ก็คือพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่ไอคอนสยามชั้น M เวลา 17:30 นเป็นต้นไปครับแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเลยนะครับก็จะมีทั้งคุณโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวิลด์นะครับ2025นะครับก็จะไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับอยู่ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์เลยคุณผู้ฟังเข้าไปดูในเพจได้เลยครับสวยมากๆคุณโอปอก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็เผื่อว่าแฟนคลับนะฮะหรือว่าใครที่อยากจะไปให้กำลังใจคุณโอปอนะครับ Legacy กิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการครับภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นนะฮะมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับคุณออมนะฮะคุณออมด้วยศิลปินชื่อดังนะครับคุณออมแล้วก็มีคุณลีน่าคุณหมิวนะครับแล้วก็ยังมีสอนรามน้ำเพชรด้วยนี่นะฮะคุณแบงค์สอนรามอเนกลาภนะครับพระเอกลิเกเจ้าของคณะสอนรามน้ำเพชรด้วยพรุ่งนี้ก็จะไปที่งานนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับใครที่เป็น FC นะครับก็ไปร่วมให้กำลังใจกันได้ย้ำกันนิดนึงนะฮะ 17:30 ถึง 18:30ครับที่ทาราฮอชั้น M ไอคอนสยามนะครับกรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงผลงานนิทรรศการการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นครับพรุ่งนี้ร่วมชมแฟชั่นโชว์นะครับรันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอนะครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านการพัฒนาของ10ชุมชนในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยครับที่วันนี้ติดตามกันแล้วก็ส่งข้อมูลกันมานะครับเรียกว่าหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนบอกมีความสุขมากๆเลยนะฮะที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทางด้านของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วทางด้านของเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.เดินหน้าเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังในการที่จะคิกออฟการปฏิรูปการศึกษานำร่อง6นโยบายผ่านพื้นที่นวัตกรรมนะครับนำร่องในการผลักดันเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นเรื่องนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยข้อสั่งการเชิงนโยบายครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาไทยโดยใช้กลไกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา Education Sandbox นะครับในการนำร่องปฏิบัติจริงก่อนนำผลสัมฤทธิ์ไปขยายผลเพื่อที่จะบังคับใช้ต่อทั่วประเทศนะครับโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวแบบนี้ครับบอกว่าการขับเคลื่อนดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมสรุปให้ฟังมีหลายประเด็น ็นนะฮะ6มิติมิติแรกคือคืนเวลาให้ครูผ่านระบบครัวกลางมุ่งลดภาระงานบริหารจัดการอาหารกลางวันงานพัสดุครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนนำร่องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.เนี่ยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งครัวกลางนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงเพื่อช่วยให้คุณครูเนี่ยมีเวลากลับเข้าสู่ห้องเรียนนะครับเพื่อไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่อีกเรื่องนึงครับน่าสนใจเลยปรับสูตรคำนวณงบประมาณลดความเหลื่อมล้ำนะยกเลิกการจัดสรรงบประมาณแบบรายหัวถัวเฉลี่ยเปลี่ยนมาเป็นการใช้เกณฑ์ต้นทุนความจำเป็นที่แท้จริงของผู้เรียนแต่ละกลุ่มคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้แหละนะครับควบคู่ไปกับระบบนำร่องนะฮะระบบรับรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็น่าสนใจครับปรับวิชาเดิมให้ทันโลกไม่เพิ่มวิชาใหม่นะครับเตรียมนำร่องปรับหลักสูตรนะฮะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ครับนี่แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญเลยคือปรับปรุงกฎหมายโครงสร้างการบริหารจัดการยกระดับโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะครับโดยท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์และนายประเสริฐจันทรรุ่งทองก็เน้นย้ำเรื่องการคิกออฟปฏิรูปเรื่องของการศึกษานำร่อง6นโยบายผ่านพื้นที่นวัตกรรมครับแน่นอนคืนคุณครูสู่ห้องเรียนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญครับที่เรียกว่าเดินหน้านะฮะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของเรียกว่าคนไทยให้ดีขึ้นนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับมีอีกหลายๆท่านเลยที่ส่งเข้ามาคุณ X ด้วยนะฮะฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามแล้วก็เป็นเรื่องราวข้อมูลสำคัญสำคัญวันนี้ครับน้องเนเน่หลายๆคนได้ติดตามกันอยู่เปิดใจน้องเนเน่นี่วันนี้เป็นไงฮะได้ดูน้องเนเน่หรือเปล่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับน้องเนเน่เยาวชนไทยผู้เข้าแข่งขันในรายการอเมริกา Got Talent นะต้องบอกว่าได้รับรางวัลลูกกตัญญูนะครับแห่งวันแม่แห่งชาติปี2569น้องเนเน่เปิดเผยความรู้สึกครับบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนี้ลูกกตัญญูบอกทำให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าสำคัญมากๆสำหรับตนนะครับและบอกว่าตนก็รักแม่มากๆเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนดูแลตนมาโดยตลอดนะครับแต่เมื่อต้องเดินทางไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาก็มีแค่คุณพ่อที่เดินทางไปด้วยซึ่งตนเนี่ยก็ไม่เคยแยกกับคุณแม่มาก่อนเลยนะครับทำให้รู้สึกว่าเหมือนขาดความรักจากอีกคนนึงไปน้องเนเน่บอกแต่ก็อยากจะขอบคุณคุณแม่ที่คอยดูแลมาโดยตลอดแล้วก็เชียร์หนูไม่ว่าลูกมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณแม่แม่ก็คอยให้คำแนะนำเสมอๆเลยบอกคุณแม่เนี่ยสอนให้เป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือให้ฝึกซ้อมเยอะๆนะครับแล้วก็นึกถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าอยากจะเป็นศิลปินระดับโลกด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็ไปดูต่อได้เพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้นะครับก็มีหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังกันจากกรณีที่เกิดเหตุครับวันนี้นะครับเป็นเหตุของการสูญหายนะครับของ3เจ้าหน้าที่นะครับที่เรียกว่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสูญหายระหว่างการลาดตระเวนในการปราบปรามขบวนการขุดทองนะครับล่าสุดท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินแล้วก็ร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับโดยต้องบอกว่าตอนนี้นะครับโดยได้มีการเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกกี้นะครับไปยังจุดสกัดป่าหมากนะครับแล้วก็เรียกว่าได้แยกกันออกไปจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับโดยพื้นที่ป่าปิล็อกกี้เนี่ยต้องบอกว่ามีลักษณะคุณผู้ฟังเป็นภูเขาที่สลับซับซ้อนนะครับมีลำห้วยแล้วก็ลำห้วยเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ฟังว่ามีสาขาเป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ย การลาดตระเวนบริเวณสันเขายังสามารถรับสัญญาณโทรศัพท์นะครับเครือข่ายได้แต่บริเวณลำห้วยแล้วก็พื้นที่หุบเขาเนี่ยต้องบอกว่าอุปสรรคคือไม่สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์ได้โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายครับบอก

0: นะครับจึงส่งผลให้ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าลงจอดในจุดบริเวณดังกล่าวได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเข้าถึงพื้นที่แล้วก็สนับสนุนภารกิจในการค้นหาทางอากาศด้วยนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนครับให้ส่งเฮลิคอปเตอร์นะครับบินขึ้นปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่จังหวัดกาญจนบุรีครับหลังเกิดเหตุสูญหายคุณผู้ฟังนะครับระหว่างการออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการลักลอบขุดดินร่อนแร่ทองคำในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องสำคัญจากกรณีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีครับล่าสุดเข้าไปดูในเพจของโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีประกาศเลื่อนการเปิดเรียนนะครับโดยเขาจะมีการใช้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ยาวไปเลยครับจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับเลื่อนการสอบปลายภาคเรียนนะครับเป็นวันที่21กันยายนนี้ครับโดยล่าสุดท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับได้มีการประกาศเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเรื่องกำหนดการเปิดเรียนและแนวทางปฏิบัติเรื่องการเรียนการสอนระบุครับว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขอแจ้งกำหนดการในการเปิดเรียนแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติเรื่องการเรียนการสอนทั้งนักเรียนนะครับทั้งข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาโดยให้นักเรียนหยุดเรียนเพิ่มเติมนะครับทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความพร้อมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอนดังนั้นก็จะมีการปรับนะฮะการเรียนการสอนแบบออนไซต์เนี่ยเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เรียนออนไลน์ 100% เลยครับในตั้งแต่วันที่18สิงหาคมยาวไปจนถึง31สิงหาคมนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเนี่ยกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในรูปแบบออนไซต์ได้ก็คือ1กันยายน2569เขาจะมีการเลื่อนนะฮะเลื่อนการสอบปลายภาคจากเดิมเนี่ยกำหนดไว้14ถึง18กันยายนก็จะเลื่อนไปเป็น21ถึง25กันยายนนะครับดังนั้นเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะสำหรับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่โดยในระหว่างที่ข้าราชการครูนะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยให้ลงเวลาปฏิบัติงานนะครับในระบบ My Office นะครับในหัวข้อลงเวลาเข้างานนะครับในเวลาก็คือ8นาฬิกา30นาทีแล้วก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารการมอบหมายงานราชการทางไลน์ของโรงเรียนในระบบ My Office แล้วก็ใช้ระบบเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อทางราชการครับกรณีนี้เนี่ยโรงเรียนก็มีคำสั่งแล้วก็มีความจำเป็นให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนก็ขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงนะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดก็มีการประกาศเลื่อนการเปิดเรียนครับโดยมีการใช้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% เลยยาวเลยครับยาวไปจนถึง31สิงหาคมนะฮะ2569แล้วก็ย้ำเรื่องของการเลื่อนการสอบปลายภาคเป็น21กันยายน2569นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาให้ได้ติดตามกันนะครับก่อนที่จะเตรียมนะฮะไปเคารพธงชาติกันในช่วงเวลาของ18นาฬิกานะครับข้อความจากหลายๆท่านเลยนะครับมีส่งเข้ามาสุขสันต์วันแม่คุณบอลนะครับบอกน่าจะไปดูลิเกชอบดูมากโอ้โหไปดูลิเกแหมมีความสุขจริงๆนะครับมีความสุขดีใจครับที่หลายๆคนใช้ช่วงเวลาแบบนี้มีความสุขกันคุณสุเทพด้วยคุณสุเทพแชร์แล้วเรียบร้อยนะครับซื้อของมาทานกันเรียบร้อยพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าโน้มสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิรันดร์ด้วยสำนึก

0: ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: านีแห่งความรู้
1: สถานีแห่งความสุข
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
1: FM 91.75 MHz สวทระยอง
0: ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี
1: โทรเลย
0: 03-887-4594
2: กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระยองให้บริการเกษตรกรในการส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็งเพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดระยองศูนย์ราชการจังหวัดระยองชั้น3โทร038-694-111หรือ080-067-2232
3: นี่เกียรติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะ
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FMสวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสังแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นสำหรับวันนี้เรามาพบกันในวันพุธที่12สิงหาคม2569ค่ะโดยมีดิฉันออนวิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะวันนี้เรามาพบกันในวันพุธที่12สิงหาคม2569นะคะโดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทยโดยกำหนดให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยโดยทางประกาศได้ระบุว่าภายหลังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568นำมาซึ่งความโศกเศร้าแก่ประสบนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดปวงชนชาวไทยจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย2ประการได้แก่วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาติทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไปประกาศณวันที่16กรกฎาคม2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการการกำหนดดังกล่าวเป็นการคงความสำคัญของวันที่12สิงหาคมในฐานะวันที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งสืบสานความหมายของวันแม่แห่งชาติให้คงอยู่เป็นวันสำคัญของประเทศไทยต่อไปค่ะ

้ฟังที่เคารพรักคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรส่งเสริมศิลปาชีพท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรส่งเสริมศิลปาชีพอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมไทยและการสาธารณสุขซึ่งสร้างประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนให้แก่ปวงชนชาวไทยด้านการส่งเสริมศิลปาชีพและหัตถศิลป์ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้ราษฎรในชนบทนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรมทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าไหมไทยจนได้รับการถวายพระสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยทรงริเริ่มสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบเพื่อให้สตรีไทยมีเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สง่างามในพิธีต่างๆด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงมีพระราชดำรัสสำคัญว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่านำมาสู่การดำเนินโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่และโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นป่าแหล่งต้นน้ำลำธารทรงริเริ่มโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเพาะขยายพันธุ์และคืนความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศทางทะเลในด้านศิลปะวัฒนธรรมและการสาธารณสุขทรงชุบชีวิตและสืบสานการแสดงโขนศิลปะขั้นสูงของไทยผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนเป็นที่ประจักษ์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499ทรงช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน่วยแพทย์พระราชทานและทหารตำรวจตามแนวชายแดนท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชปณิธานสีเขียวบ้านเล็กในป่าใหญ่บทเรียนแรกของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าที่แสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยให้ประสบนิกรชาวไทยมีน้ำเพียงพอต่อการดำรงชีพและการทำการเกษตรส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาภาพของป่าเขาทางภาคเหนือที่ถูกบุกรุกต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและชีวิตของราษฎรที่จิตติดอยู่ในวังวนของความยากจนพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ต้องพึ่งพาป่าเพื่อความอยู่รอดหลายครอบครัวบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเพื่อทำไร่เลื่อนลอยเพราะขาดที่ดินทำกินอย่างมั่นคงผลที่ตามมาคือป่าถูกทำลายต้นน้ำเสื่อมโทรมและความยากจนก็ยังคงวนเวียนไม่หยุดจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ต้องทำลายป่าก่อให้เกิดเป็นโครงการที่มีชื่อเรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าบ้านเล็กในป่าใหญ่นี่ไม่ใช่เพียงโครงการฟื้นฟูป่าที่แยกคนออกจากป่า
แต่เป็นการสร้างระบบที่คนและธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันแบบเกื้อกูลกันอย่างสันติและยั่งยืนแนวคิดของพระองค์ไม่ใช่เพียงปลูกต้นไม้แต่คือการปลูกวิถีชีวิตใหม่ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างกลมกลืนโดยในปีพุทธศักราช2534โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริได้เริ่มต้นขึ้นที่บ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการที่จัดสรรที่อยู่อาศัยและทำกินให้แก่ราษฎรในพื้นที่ป่าและพื้นที่ทุรกันดารโดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนผ่านหลักการ3อคืออิ่มมีอาหารและแหล่งโปรตีนที่เพียงพอมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอุดมการณ์มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าดูแลป่าและฟื้นฟูป่าชาวบ้านแต่ละครอบครัวได้รับจัดสรรพื้นที่เล็กๆสำหรับปลูกบ้านและทำกินรอบๆป่าไม้ที่พวกเขาช่วยกันดูแลเพื่อป่าฟื้นคนก็อยู่ได้โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จึงไม่ใช่แค่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่เป็นการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติใหม่ทั้งหมดตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาโครงการได้ขยายไปยังหลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันตกกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่สำคัญได้แก่บ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่วางรากฐานแนวคิดของโครงการบ้านห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านเลี้ยงแกะและทอผ้าขนแกะในโครงการศิลปาชีพซึ่งยังคงดำเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้บ้านขุนแม่ละนาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนตัวอย่างที่พลิกฟื้นพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเขียวขจูเขียวชะอุ่มด้วยกาแฟและพืชท้องถิ่นบ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาศูนย์การเรียนรู้ด้านการปลูกป่าและเกษตรพอเพียงที่ถ่ายทอดต่อให้คนรุ่นใหม่แม้แต่ละพื้นที่จะมีภูมิประเทศและความแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเข้าใจแนวคิดของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงสะท้อนหลายแนวคิดในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็น Green Living Circular Economyหรือ regenerative design ซึ่งล้วนสอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้อย่างเรียบง่ายตั้งแต่หลายสิบปีก่อนพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าความยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นจากเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีแต่มาจากความเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้คนทุกสิ่งที่พระองค์ทรงริเริ่มจึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์แต่คือการพัฒนาด้วยใจที่ประสานมนุษย์และธรรมชาติให้เติบโตไปพร้อมกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: ผ่นดินที่เราเหยียบยืนคือแผ่นดินที่บรรพบุรุษรักษาไว้ด้วยชีวิตธงไตรรงค์ที่บกสะบัดคือสัญลักษณ์ของความเสียสละและความสามัคคีของคนไทย
1: ศาสนาคือหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสอนให้เราคิดดีทำดีและมีเมตตาต่อกันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติทรงทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความผาสุกของประชาชนไทยตลอดมาวันนี้หน้าที่ของเราคือการเป็นคนดีของสังคมตั้งใจเรียนซื่อสัตย์มีวินัยและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ
0: เพราะเมื่อเรารักชาติศาสตร์กษัตริย์เรากำลังรักอนาคตของประเทศไทยคนไทยรักชาติศาสตร์กษัตริย์

านผู้ฟังที่เคารพรักคะพระราชปฏิฐานสีเขียวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปลูกป่าในใจคนสู่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเมื่อพื้นป่าไทยกำลังถูกคุกคามและผู้คนยังไม่เข้าใจว่าการทำลายป่าคือการทำลายชีวิตของตนเองพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ว่าคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนโดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพระราชดำริที่เปลี่ยนป่าเปลี่ยนคนหากคนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ป่านั้นมีความเข้าใจว่าการพิทักษ์ป่าคือการรักษาชีวิตของเขาเองได้แล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะดูแลรักษาป่าได้ด้วยความเต็มใจพระราชดำรินี้เป็นหัวใจสำคัญของโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าที่ไม่ได้มุ่งเพียงการอนุรักษ์ป่าไม้เท่านั้นแต่ทรงเห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างพื้นป่ากับชีวิตของผู้คนพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าเมื่อป่าได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีป่าก็จะอำนวยประโยชน์กลับมาให้ผู้คนอย่างประมาณค่าไม่ได้และเมื่อผู้คนได้รับประโยชน์จากป่าอย่างชัดเจนก็จะมีกำลังใจในการดูแลรักษาป่ามากยิ่งขึ้นนี่คือวงจรแห่งความยั่งยืนที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานไว้จุดเริ่มต้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2537เป็นจุดเริ่มต้นอันสำคัญเมื่อกองทัพภาคที่2ได้นำพระราชปณิธานนี้มาสู่การปฏิบัติครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจนขยายผลสู่ทุกภูมิภาคของประเทศภายใต้ความร่วมมือของกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับกองทัพภาคต่างๆทั่วประเทศค่ะโดยได้มีการวางรากฐานที่ชัดเจน5ประการตั้งแต่การถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปจนถึงการสร้างจิตสำนึกร่วมกันของราษฎรในการเป็นเจ้าของป่าอย่างแท้จริงที่สำคัญยิ่งคือการสร้างความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าวิธีการอนุรักษ์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถขยายผลความรู้สู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเครือข่ายอันเข้มแข็งในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าค่ะด้วยพระราชปณิธานสีเขียวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อผู้คนเข้าใจคุณค่าของป่าพวกเขาจะกลายเป็นผู้พิทักษ์ที่ดีที่สุดเพราะพวกเขาไม่ได้เพียงแค่รักษาป่าแต่กำลังรักษาชีวิตของตนเองรักษาอนาคตของลูกหลานและรักษาพื้นแผ่นดินที่พวกเขาเรียกว่าบ้านนี่คือมรดกสีเขียวที่ยิ่งใหญ่มรดกแห่งความรักและความหวงแหนป่าไม้ที่จะยังคงอยู่สืบไปเพื่อเป็นพระราชสักการะแด่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินและแม่แห่งป่าไม้ไทยตลอดกาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะในด้านศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงตระหนักว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์
มิให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วและเป็นแนวทางให้มนุษย์เลือกกระทำแต่ความดีจึงทรงตระหนักถึงความสำคัญในการอุปถัมภ์ศาสนานอกจากจะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติพระราชกรณีกิจทางศาสนาโดยสม่ำเสมอแล้วยังทรงทนุบำรุงศาสนาต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกพระทรงถือว่าทุกศาสนาต่างมีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเช่นเดียวกันดังนั้นคราวใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในงานพระราชพิธีหรือทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมักจะโดยเสด็จด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นพิธีของศาสนาใดบางครั้งเสด็จพระราชดำเนินโดยลำพังพระองค์เองทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความเคารพในประเพณีของศาสนานั้นๆอย่างดียิ่งรวมทั้งโดยเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปทรงนมัสการและสนทนาธรรมกับพระเถรานุเถระอยู่เสมอทรงใช้หลักธรรมเป็นแนวปฏิบัติทั้งในส่วนพระองค์และในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถนอกจากนี้ยังทรงอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์หลายด้านเช่นทรงถวายปัจจัยแด่พระเถระชั้นผู้ใหญ่และพระเถระที่ทรงรู้จักเป็นประจำทุกเดือนทรงอนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธทรงถวายปัจจัยเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลเพื่อเป็นทุนในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่มารับการรักษาตลอดจนมีพระราชเสวนีให้จัดพัตตาหารไปถวายพระเถระที่อาพาธเป็นพิเศษด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป์กว่า60ปีในรัชสมัยที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพระสุกนิกรไทยโดยทั่วท้วนถึงพระวิริยะอุตสาหะและความอดทนที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดมาโดยเฉพาะงานส่งเสริมศิลปาชีพยังผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตราบจนปัจจุบันตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีลงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาได้พัฒนาการดำเนินงานด้วยความก้าวหน้าผลงานที่สร้างขึ้นล้วนเป็นประณีตศิลป์ชั้นสูงมีความวิจิตรงดงามยิ่งปัจจุบันลงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดายกสถานะขึ้นเป็นสถาบันศิลปกิจตั้งแต่วันที่21กันยายนพุทธศักราช2553เป็นต้นมาจากลงฝึกผลงานอันวิจิตรของลูกหลานชาวนาชาวไร่ได้อวดโฉมโชว์ความงดงามให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาแล้วมากมายผ่านการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แบ่งการจัดแสดงเป็นสัดส่วนเริ่มที่ชั้นล่างสุดกับห้องปีกตะแรงทับหรือห้องที่แสดงการตกแต่งแผ่นไม้แกะสลักตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอยและหนิมพิมพาพรเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองนอกจากนี้ยังมีงานปักเส้นไหมโบราณขนาดใหญ่งานคล่ำงานสารย่านลิเพาและงานเครื่องประดับนานาชนิดรวมถึงจำลองพระที่นั่งพุทธานจำลองคล่ำทองจำลองแบบมาจากพระที่นั่งพุทธานจำหลักไม้ในพระบรมมหาราชวังได้อย่างเสมือนจริงซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฝีมือชาวนาชาวไร่ที่ผ่านการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือด้านศิลปะของไทยอันยอดเยี่ยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าในฝีมือให้ร่วมกันสืบสานงานประณีตศิลป์ให้อยู่กับพื้นแผ่นดินไทยตลอดไปท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่
เป็นลำดับมาในด้านศิลปะวัฒนธรรมทรงต่อลมหายใจโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยให้คงอยู่สืบไปโดยมีการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรมแขนงต่างๆในแผ่นดินไทยให้คงอยู่โดยเฉพาะการแสดงโขนซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยและเป็นมรสกหลวงที่รุ่งเรืองมาช้านานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงมีพระราชสวนีให้ศึกษาค้นคว้าการแสดงโขนตามแบบโบราณราชประเพณีพร้อมฟื้นฟูองค์ความรู้ในการสร้างเครื่องแต่งกายโขนให้งดงามตามธรรมเนียมเดิมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินในสาขาที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายโขนในละครโบราณอย่างละเอียดเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนละครขึ้นใหม่ตลอดจนพัฒนาศิลปะการแสดงหน้าโขนละครให้มีความร่วมสมัยโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกพรหมมาศเมื่อปีพุทธศักราช2552จึงเป็นปฐมบทแห่งโขนพระราชทานที่ประสบความสำเร็จได้รับความชื่นชมในเรื่องของความงดงามของเครื่องแต่งกายความวิจิตตระการตาของฉากและเทคนิคต่างๆกระบวนการรังสรรค์เครื่องโขนที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและเกือบสูญสลายไปตามกาลเวลาให้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งนำไปสู่การแสดงโขนพระราชทานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนส่งเสริมการแสดงโขนทำให้โขนเป็นที่รู้จักและชื่นชมไปทั่วโลกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนโขนของประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2561ถือเป็นมรดกล้ำค่าของชาวไทยที่ทุกคนควรร่วมกันอนุรักษ์ไว้ด้วยความหวงแหนยิ่งชีพ

0: แผ่นดินที่เราเหยียบยืนคือแผ่นดินที่บรรพบุรุษรักษาไว้ด้วยชีวิตธงไตรรงค์ที่โบกสะบัดคือสัญลักษณ์ของความเสียสละและความสามัคคีของคนไทย
1: ศาสนาคือหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสอนให้เราคิดดีทำดีและมีเมตตาต่อกันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติทรงทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อความผาสุกของประชาชนไทยตลอดมาวันนี้หน้าที่ของเราคือการเป็นคนดีของสังคมตั้งใจเรียนซื่อสัตย์มีวินัยและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ
0: เพราะเมื่อเรารักชาติศาสตร์กษัตริย์เรากำลังรักอนาคตของประเทศไทยคนไทยรักชาติศาสตร์กษัตริย์

ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำรัสฉันตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมีพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2522ด้วยพระราชปณิธานด้านมนุษยธรรมจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยสู่ผู้ประสบภัยสงครามย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2522ที่จังหวัดตราดได้ติดต่อขอความช่วยเหลือมายังสภากาชาดไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์เรื่องยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มเสื้อผ้าอาหารและของใช้ที่จำเป็นเนื่องจากมีชาวกัมพูชาอพยพลี้ภัยเข้ามาเป็นจำนวนมากเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยได้ทรงตัดสินพระราชฤทัยเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมผู้อพยพชาวกัมพูชาเป็นการฉุกเฉินเมื่อวันที่26พฤษภาคม2522ซึ่งขณะนั้นเป็นฤดูฝนพื้นดินบางแห่งแฉะเป็นโคลนแต่พระองค์ท่านก็เสด็จพระราชดำเนินไปเมื่อทอดพระเนตรเห็นชาวกัมพูชาอพยพซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและผู้สูงอายุส่วนเด็กทารกและเด็กเล็กก็มีเช่นเดียวกันอยู่ในสภาพบ้านแตกแสแลกขาดพ่อแม่เสียชีวิตระหว่างทางเด็กเล็กจำนวนมากขาดอาหารเด็กอ่อนบางรายถูกทิ้งไว้ตามลำพังบนพื้นดินที่เป็นโคลนและเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยเป็นที่น่าสังเวชใจของผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งผู้อพยพอยู่ในสภาพที่สู้ผอมอดอยากหิวโหยบางรายมีแต่หนังหุ้มกระดูกนอนเจ็บป่วยอยู่บนพื้นดินจึงทรงมีพระราชดำรัสกับผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้นคือนายปัญญาเลิกอุไรว่าให้จัดตั้งศูนย์เขาร้านถ้าหากศูนย์เขาร้านไม่เสร็จจะไม่เสด็จพระราชดำเนินกลับศูนย์สภากาชาดไทยที่บ้านเขาร้านตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจัดตั้งตามแนวพระราชสวนีและพระราชดำริของสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคการจัดและแจกจ่ายอาหารสำหรับผู้อพยพจำนวนนับแสนคนและการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายนอกจากนี้ทรงมีพระราชดำรัสให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพอีกทั้งพระราชทานครูและอาสาสมัครไปฝึกสอนวิชาชีพและส่งเสริมให้ปลูกพืชผักเลี้ยงปลาเป็นอาหารสำหรับการดำรงชีพและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เด็กกำพร้าได้มีโอกาสเรียนหนังสือทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์อย่างใกล้ชิดโดยได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่ศูนย์อีกหลายครั้งตลอดระยะเวลาหลายปีต่อมาเมื่อสถานการณ์คลี่คลายมีประเทศที่3รับชาวกัมพูชาอพยพเพื่อไปดูแลต่อและเมื่อสถานการณ์ของประเทศกัมพูชาสงบผู้อพยพบางส่วนเดินทางกลับประเทศศูนย์สภากาชาดไทยบ้านเขาร้านจึงปิดลงเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2529น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณค่ะโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในพระราชดำริเกาะมันในจังหวัดระยองคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะท้องทะเลไทยที่นับวันสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ต่างถูกทำลายจนเริ่มมีปริมาณลดลงซึ่งหากปล่อยไว้ระบบนิเวศที่เกื้อหนุนวงจรชีวิตซึ่งกันและกันจะถูกทำลายจึงเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญหลายโครงการและจุดประกายให้มีการสานต่อจนถึงปัจจุบันเกาะมันในจังหวัดระยองจึงเป็นของขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ให้คนไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะท้องทะเลไทยจึงได้ทรงพระราชทานเกาะมันในจังหวัดระยองทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งมีพื้นที่134ไร่จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ท่านผู้ฟังคะโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในพระราชดำริเกาะมันในจังหวัดระยองจึงเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยมีพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมมีการอนุบาลเต่าทะเลอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความถึงการส่งต่อความสนใจและมุ่งมั่นในการอนุรักษ์เต่าทะเลจากรุ่นสู่รุ่นโดยจะทำให้วงจรชีวิตของเต่าและระบบนิเวศทางทะเลมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน

นเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาทผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ 79,610 กองทุนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาของประชาชนจำนวนมากไม่ได้อยู่ที่ไม่มีความสามารถหรือไม่มีอาชีพแต่อยู่ที่ขาดทุนตั้งต้นหรือเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบจนต้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งจึงนำเงินทุนเข้าไปใกล้ประชาชนผ่านกองทุนทั่วประเทศเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกสามารถนำไปต่อยอดอาชีพลงทุนค้าขายหรือสร้างรายได้ให้ครอบครัวโดยมีภาระดอกเบี้ยลดลงตามแนวทางของโครงการนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าเป้าหมายของรัฐบาลคือทำให้คนที่อยากทำมาหากินมีโอกาสเข้าถึงทุนในระบบเงินกว่า 4.4 พันล้านบาทที่ลงไปในกองทุนทั่วประเทศต้องเปลี่ยนเป็นทุนประกอบอาชีพรายได้ของครอบครัวและเงินหมุนเวียนในชุมชนเมื่อคนตัวเล็กเข้าถึงทุนได้เศรษฐกิจฐานรากก็มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกันพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผลักดันโครงการให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะอีกประเด็นหนึ่งที่นำมาฝากกันนะคะนั่นก็คือเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบนะคะค่ะทั้งสั่งระงับใบอนุญาตนะคะแล้วก็ปืนสวัสดิการตรวจเข้มการค้ากระสุนปิดช่องปืนผิดกฎหมายเร่งแก้กฎหมายใน60วันค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองมากไปกว่านั้นโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุยิงบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะคะที่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งเราชาวไทยเองก็ส่งกำลังใจไปให้ผู้บาดเจ็บขอให้กลับมามีสุขภาพดีดังเดิมค่ะสำหรับเรื่องการช่วยเหลือนะคะกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าวแล้วเบื้องต้นเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการโดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ช่วยประสานงานเรื่องการรับเงินเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจากหนังสือรักครั้งธรรมดับทุกข์ค่ะก็ให้ข้อคิดเรื่องของธรรมะเอาไว้นะคะให้เรามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้วิธีแก้ไขความผิดพลาดที่เรากระทำขึ้นแล้วโดยใช้ปัญญาพิจารณาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงนะคะโดยให้เอาอดีตมาเป็นครูเป็นบทเรียนในภายภาคหน้าตัดความว้าวุ่นเสียโดยทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งใจทำหน้าที่ให้เบิกบานทำงานให้ธรรมะทะแมงทำใจให้แจ่มแจ้งยอมรับกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แกร่งกล้านะคะไม่หวาดผวาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนนั้นก็มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่มีทุกข์เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็ขอให้ทุกข์จากความจริงอย่าทุกข์จากความคิดข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกค่ะฝากธรรมะไว้เป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะนี่คือช่วงท้ายของรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะฝากไว้ด้วย

เรื่องของการขับรถนะท่านผู้ฟังนะง่วงไม่ขับเมาไม่ขับไม่โทรศัพท์ระหว่างขับรถขับรถใช้ความเร็วให้พอเหมาะนะคะค่ะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างถนนที่ปลอดภัยกันค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันไต้หวันประนามแผนการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.54 เมตรเพิ่มจากวันนี้15เซนติเมตรวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการตรวจวัดระดับน้ำโขงได้ 12.54 เมตรเพิ่มขึ้นจากเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.39 เมตรเพิ่มขึ้น 15 เซนติเมตรขณะที่ระดับตะลิ่งอยู่ที่ 14 เมตรโดยระดับน้ำโขงในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองเฝ้าระวังจังหวัดบึงการขอให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำเรื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเผยแพร่ข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปภ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรที่จังหวัดนครพนมวันที่14 ถึง15 สิงหาคมนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างไรก็ตามจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยตนเองในวันที่14-15สิงหาคมนี
4: ้กระทรวงเกษตรทางผมเองไม่ได้นอนใจนะครับก็คงจะต้องลงในพื้นที่ไปตรวจดูนครพนมก็จะไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยครับก็จะไปดูตอนนี้ก็สั่งการให้ทางกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นอกจากนี้จะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าหารือแพลตฟอร์มกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชน
5: นายชัยชนกทิชชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกติโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์โดยล่าสุดได้หารือกับ Apple และมีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังกล่าวถึงกรณีการใช้งานเกมของเยาวชนรายดังกล่าวตรวจสอบพบว่ามีการสร้างร้านขายปืนจำลองภายในเกมกสทช.จึงประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแบนหรือบล็อกเกมแต่จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปี รวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งปราบปรามนอมินีในจังหวัดภูเก็ตโดย2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลือเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจไซต์ก่อสร้างบ้านฉางพบต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย24รายควบคุมตัวพร้อมนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนพบคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในไซต์ก่อสร้างพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจึงสั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางพบผู้ปฏิบัติงาน198คนในจำนวนนี้พบคนต่างชาติไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงาน24คนแบ่งเป็นสัญชาติจีน3คนและเมียนมา21คนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา8และแจ้งข้อหาคนต่างด้าวสัญชาติจีน1คนเพิ่มเติมกรณีทำงานจำเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจไม่เกิน15วันตามมาตรา61พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้าง3รายฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา9และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางดำเนินคดีตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
8: ร้อยเอกอินทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Drop Out อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV ออกจากรถยนต์เครื่องสันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมหรือป้ายขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านพศรแก้วคำรายงาน
1: หลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้ล่าสุดพบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วทุกคนปลอดภัยนายราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กล่าวว่าจากการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่19หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิระหว่างคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ค้นหาได้พบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายเดินเท้าออกมาจากพื้นที่ป่าโดยทั้งหมดมีสภาพร่างกายปลอดภัยแต่มีเจ้าหน้าที่1นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาซ้ายเนื่องจากลื่นถลายขณะข้ามลำห้วยจากการสอบถามให้ข้อมูลว่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกตามเส้นทางแล้วเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดฝนตกหนักประกอบกับแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์หมดจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้จึงจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่าอีก1คืนและเดินทางออกจากพื้นที่วันนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.คนใหม่หลังตำแหน่งว่างเว้นนาน2ปีพร้อมมอบหมายนายวีริศอมรปานดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.มีผลวันที่17สิงหาคมนี้นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษครั้งที่3/2569ซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคณะกรรมการกยท.ชุดใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ว่างเว้นมาถึง2ปีนับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบายสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาราคายางอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ได้ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากยท.ชุดใหม่โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยางพร้อมให้นายวีริศอมรปานหนึ่งในกรรมการกยท.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.เพื่อให้เร่งเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่ากยท.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งจะมีผลในวันที่17สิงหาคมนี
9: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกแถลงการประนามแผนการจัดฝึกซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาคมโลกด้วยการประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของไต้หวันอย่างจงแจ้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมจีนรายงานว่าเรือรบลำหนึ่งของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียจะร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการเดินเรือบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในช่วงกลางเดือนนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเขตแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย250รายซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากขณะที่หลายพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังคงไม่มีไฟฟ้าหรือบริการขั้นพื้นฐานส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยา น่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98ซมและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.40ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซมและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.03ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น
13: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันหยุดวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาตินะครับกราบแม่ทุกท่านกราบแม่ของแผ่นดินนะครับวันนี้วันหยุดก็มีกิจกรรมมากมายนะครับหลายๆหน่วยงานจัดกิจกรรมมานะวิทยุแห่งประเทศไทยก็จัดการถ่ายทอดเสียงด้วยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องของกีฬาก็มีการวิ่งนะครับวิ่ง Run for Mom นะซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณทูนชัยคำรอดคุณสายชนนิสังนะครับก็ห้องส่งนะครับ 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับคุณคุณากรสิมิทาครับนั่งอยู่ตึกข้างๆนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับให้เราได้ทักทายพูดคุยกันนะครับเริ่มต้นวันนี้นะครับไปติดตามการแข่งขันกีฬากันเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยเรื่องหนองตะกร้อนะฮะตะกร้อเซปาตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทรานะครับแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายไฮไลท์ก็คือแต่ก็ทีมชุดนะครับระหว่างทีมชาติไทยแชมป์เก่าแล้วก็เจ้าของแชมป์สูงสุดในรายการนี้36สมัยนะครับจัดมา39ครั้งเนี่ยนะเราแชมป์ไป36เจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างมาเลเซียอดีตแชมป์2สมัยแล้วก็แชมป์เวิลด์คัพแล้วก็แชมป์ซีเกมล่าสุดครับรอบรองเราชนะเกาหลีใต้มานะนะ2-0มาเจอกับมาเลเซียนะครับเจอกัน2ครั้งหลังสุดนะครับอย่างที่บอกนะครับในการแข่งตะกร้อทั้ง4เกมแล้วก็เวิลด์คัพนะฮะ4เกมครั้งที่33แล้วก็เวิลด์คัพ2026นะครับเราแพ้นะเราแพ้ไปแต่ว่าเราก็สู้ได้สนุกนะเราแพ้ไปมาคราวนี้เจอกันนะครับในตะกร้อชิงถ้วยพระทานคิงคัพชิงแชมป์โลก2026นะครับเราก็ทีมชุดนะของเราทีม A เนี่ยส่งพรเทพถิ่นบางบนนะตัวเสิร์ฟมักคินพันมกรนะฮะตัวชงนะชงนิ่มๆชงหวานๆ นะฮะก็เขาหลักกิรศักดิ์ฝักบัวเงินนี่นะตัวทำนะขึ้นฟาดเนี่ยนะจะชงดีๆขึ้นฟาดไม่มีปัญหาครับจะฟาดหยอดหลังบล็อกก็ได้นะฟาดกินก็ได้นะได้หมดเจอกับมาเลเซียทีม A นะครับก็ชนะไปก่อนนะครับมาเลเซียของชุด A ของมาเลเซียน่าจะเป็นชุด B นะเราชนะขาดเลยนะครับ15-7และ15-11นะไทยนำ 1-0 พอชุด B ฮะชุดใหญ่ของเรานะครับส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรนะฮะตัวเสิร์ฟนี่เสิร์ฟแรงๆเลยนะครับมีวุฒินันท์คำสนอนะครับตัวชงมีธนพลทรัพย์เย็นเนี่ยตัวทำครับก็มาตรฐานเหมือนเดิมเลยส่วนมาเลเซียนี่เป็นน่าจะเป็นชุด C ของเขานะครับก็ด้อยกว่าชุดที่แล้วอีกนะไทยชนะ 15-9 และ 15-12 นะครับไทยก็ชนะไป2-0ทีมนะครับนะก็คว้าแชมป์ครองถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39มาครองอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นการครองถ้วยพระราชทานเป็นสมัยที่37นะครับก็เป็นเสร็จสิ้นการแข่งขันเซปาตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2526ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับเราก็ชนะไปนะฮะเราได้โค้ชคนใหม่นะโค้ชปุ้ยครับพรเทพขออภัยนะพรชัยเขาแก้วนะครับน้องปุ้ยหลังจากที่เป็นตัวทำของไทยมายาวนานนะครับตอนนี้ผันตัวเป็นผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติไทยก็บอกว่าดีใจและก็ภูมิใจอย่างมากนะครับในการคว้าแชมป์ชุดนี้นะก็ถือว่าทำหน้าที่ในบทบาทผู้ฝึกสอนเป็นปีแรกแล้วก็ชื่นชมศักยภาพของน้องๆ นักกีฬาทุกคนนะที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมจนพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จนะแต่ว่านะก็มีข้อที่ต้องแก้ไขนำไปปรับปรุงกันต่อในเพื่อที่จะไปสู้กันต่อในศึกเอเชียนเกมสำหรับตับลำดับถัดไปนะครับก็คือเรื่องของเกมรับซึ่งค่อนข้างจะเสียแต้มง่ายนะแล้วก็ความเหนียวแน่นให้มากเลยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เกมรุกต้องให้ขาดเฉียบคมกว่าเดิมนะฮะก็สำหรับการปรับตัวในบทบาทใหม่ของพรชัยเขาแก้วนะฮะยอมรับว่าบรรยากาศและการทำงานเปลี่ยนไปจากเดิมนะจากที่เคยเป็นนักกีฬาลงแข่งอย่างเดียวตอนนี้ต้องมารับผิดชอบนะดูแลเรื่องของสภาพความเป็นอยู่โภชนาการการพักผ่อนการใช้ชีวิตของนักกีฬากระทบความท้าทายนะแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดนะครับเราบอกว่าเรานะก็มุ่งมั่นต่อไปนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเป้าหมายก็คือเหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับรอเชียร์รอติดตามกันนะครับสำหรับทีมตะกร้อของเรานะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลอายุ17ปี World Championship ที่กรุงซานดิเอโกประเทศชิลีครับเชียร์สาวไทยกันนะครับการแข่งขันรอบ
สุดท้ายของกลุ่ม A นะของเราเจอกับอียิปต์นะครับเราชนะ1แพ้2ต้องชนะอียิปต์นะเพื่อขยับหน้ามาอยู่อันดับที่4ของกลุ่มให้ได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นคู่ของชิลีอะไรประมาณนี้นะครับในที่สุดแล้วเราก็ชนะนะชนะอียิปต์ไป3-0เซต25-1125-20แล้วก็25-20ครับเราคว้าชัยชนะเป็นนัดที่2มี6คะแนนครับเป็นอันดับที่4ของกลุ่ม A เข้ารอบครับไปเจอที่1ของอีกกลุ่มหนึ่งนะเจอกับโปแลนด์นะเราเจอกับโปแลนด์นะครับนะวันพรุ่งนี้นะซึ่งทีมที่เข้ารอบในการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจากเอเชียเนี่ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฟิลิปปินส์และไทยเข้ารอบนะ5ทีมจากยุโรปนะอิตาลีเช็กนะโครเอเชียโปแลนด์ตุรกีนะครับ3ทีมจากอเมริกาใต้ที่เข้ารอบเปรูเวเนซุเอลาอาร์เจนตินานะครับชิลีตกรอบนะเมื่อวานเขาแพ้นะเราไม่ต้องลุ้นกับชิลีเลยนะครับแล้วก็ทีมจากอเมริกาใต้นะเปรูเวเนซุเอลาอาร์เจนตินานะครับก็ทีมจากนอร์ทแคริบีนอร์ซีซ่านะก็มีทางด้านของตอนกลางของทวีปอเมริกาก็คือทางด้านของอเมริกาแล้วก็โดมินิกันนะครับพรุ่งนี้นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนอกจากไทยเจอกับโปแลนด์แล้วเวลา 7:00 นโมโนก็ถ่ายทอดสดนะครับโมโน29ถ่ายทอดสดไทยเจอกับโปแลนด์ซึ่งเป็นระดับเบอร์1ของโลกในรุ่นระดับอายุ17ปีนะครับก็เป็นที่1ของสายเราเป็นที่4ของสายระบบรอบ16ทีมสุดท้ายก็ไขว้กันอยู่แล้วครับ1เจอ4นะแต่ละสาย1เจอ4 2เจอ3นะ3เจอ2ไขว้กันแบบนี้และเราบังเอิญอยู่ที่4ของสายเจอกับโปแลนด์แชมป์ยุโรปแต่นาทีนี้เนี่ย6ผู้เล่นเท่ากัน2มือเหมือนกัน2เท้าเหมือนกันใจดวงเดียวกันนะครับเชียร์ไทยพรุ่งนี้ 7:00 นถึงแม้ว่าจะยากหนักแค่ไหนนะผมเชื่อว่าเสียงเชียร์ของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยกับทีมเยาวชน17ปีของเราเนี่ยนะครับเชื่อได้ว่าสู้กับโปแลนด์ได้อย่างสนุกนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลพรุ่งนี้ 7:00 นะครับนอกจากคู่ไทยกับโปแลนด์แล้วนะครับคู่ของตีหนึ่งคืนนี้ก็มีอิตาลีเจอเปรูนะครับญี่ปุ่นเจอตุรกีนะครับจีนเจอสาธารณรัฐโดมินิกันนะโครเอเชียเจอเช็กเกียเวเนซุเอลาเจอไต้หวันนะครับแล้วก็ที่แข่งพร้อมกับไทยเจอกับโปแลนด์เนี่ยมีเกาหลีใต้เจอฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเจอกับอาร์เจนตินานะครับจากนั้นมาติดตามการแข่งขันยกน้ำหนักวันสุดท้ายนะครับวันนี้การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานนะครับวันนี้เราส่ง2นักกีฬายกน้ำหนักลงแข่งขันนะครับก็คือประสิทธิ์จอมเดชพิชยะเยาวชนชาย95กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีนัทนิชาการเกตนะครับเยาวชนหญิง69กิโลกรัมลงแข่งขันนะครับเยาวชนหญิง69กิโลกรัมนะครับนัทนิชาก็ยกนะครับผ่านทั้ง3ระดับนะทั้ง85กิโลนะ89กิโลนะแต่ว่า93นี่ไม่ผ่านนะครับสถิติในท่าสแนชอยู่ที่89อันดับที่6นะครับเคลียร์เจอเรียก3ครั้งตามมาตรฐานนะครับ110 115 118ผ่านหมดเลยสถิติอยู่ที่118น้ำหนักรวมนะฮะในท่าเคลียร์เจออยู่ที่5แล้วก็น้ำหนักรวม207อยู่ที่5นะครับไม่ได้เหรียญรางวัล นะครับขณะเดียวกันประสิทธิ์นะครับจอมเดชพิชยะลงในท่าสแนทนะครับในรุ่นเยาวชนชาย95กิโลกรัมเนี่ยนะครับสแนท140คลีนแอนเจอร์175น้ำหนักรวม315ก็ไม่ได้เหรียญรางวัล นะครับซึ่งการแข่งขันน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงเชิดแห่งเอเชียกรุงทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานเนี่ยนักกีฬาของเราทำผลงานได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับนาเรมนวงหาจักร2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับในรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมนะครับนัชชาแก้วน้อยนะครับ2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมเยาวเรศเพิ่มแก้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมนะครับแล้วก็วิชยะประทุมตา2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรุ่นเยาวชนชาย70กิโลกรัมนะครับนี่แจ้งผลการแข่งขันให้กับทีมชาติไทยให้กับแฟนๆกีฬาได้รับทราบกันนะครับเป็นกำลังใจกับน้องนะครับอนาคตน้องก็จะก้าวสู่ทีมชาติต่อไปนะครับส่วนฟุตบอลหญิงอายุ17ปีเดินทางนะไปที่ประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะครับที่เมืองคูลุสจังหวัดชวากลางนะฮะเพื่อเข้าแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วก็ซ้อมเข้าแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน17ปีนะรายการซิการดี้เมเดกาครับ2026นะครับไปแข่งกันที่อินโดนีเซียแหละนะฮะแต่ว่าเราจะแข่งขันก็
วันที่15นะมีเวลาไปถึงก็พักวันนี้พักใช่ไหมพรุ่งนี้ก็มีเวลาซ้อมอยู่2วันคือวันที่13 14 15ก็แข่งขันและเจอกับอินโดนีเซีย 15:00 น.นะฮะที่บูตรีนูซันตารานะครับที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนานะก็สิบห้านาฬิกาเจอกับอินโดนีเซียก่อนนะครับแข่ง15ปั๊บก็พัก2วันพัก1วันวันที่16นะ17ก็เจอกับจอร์แดนนะครับนะฮะแล้วก็วันที่19ก็เจอกับสิงคโปร์นะครับครึ่งรายการนี้เนี่ยก็เป็นการแข่งขันเตรียมความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เลิศAFC อายุ17ปีรอบคัดเลือกนะที่จีนนะครับเราจะไปชิงแชมป์เอเชียที่จีนได้หรือไม่นะก็ต้องติดตามกันนะฮะเพราะว่ารายการนี้เนี่ยไอ AFC Women Asian Cup รอบควอลิฟายเนี่ยนะฮะซึ่งจะไปรอบสุดท้ายที่จีนเนี่ยมาแข่งกันที่ชลบุรีนะนะครับรอบสุดท้ายแข่งกันที่จีนนะแต่ต้องคัดเลือกกันก่อนนะเราอุ่นเครื่องละนะแล้วก็นัดที่จะมาแข่งขันที่บ้านเราจริงจังเลยนะที่คัดเลือกไปรอบสุดท้ายที่จีนเนี่ยก็คือ 5-11 ตุลาคมที่ชลบุรีอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเกมอุ่นเครื่องมีผลนะฮะในการเรียนรู้คู่ต่อสู้นะครับไม่ว่าจะไปเจอกับอินโดนีเซียเจอกับจอร์แดนแล้วก็เจอกับสิงคโปร์นะครับนะในเกมการอุ่นเครื่องรายการซิกันดาเมอร์เดกาครับนะครับรอเชียร์นักฟุตบอลเยาวชน17ปีของเรานะครับส่วนชุดใหญ่ก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับนะชุดใหญ่ในการแข่งขันฟุตบอลของเราในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองแชมป์เลิศนัดแรกนะครับที่จะเจอกับสิงคโปร์นะครับวันนี้12สิงหาคมนักกีฬาของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่ที่ BGTC 3นะครับปทุมธานีนะครับในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางนะไปสิงคโปร์เพื่อลงเล่นรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับวันนี้ฝึกซ้อมเรื่องของแท็กติกนะเรื่องของเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะครับวันนี้ได้เห็นพาติกกุตตับสั้นนะครับกองหน้าทีมชาติไทยนะครับบอกว่ามีเวลา1สัปดาห์ในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเตรียมร่างกายแท็กติกในการเจอกับสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้ซ้อมร่วมกันปรับสภาพอากาศนะตอนนี้ร่างกายของตัวเองเนี่ยก็ 100% แล้วนะครับตอนหน้านั้นก็เดินมาใหม่ๆเดินทางมาใหม่ๆก็มีการตึงๆบ้างแต่ตอนนี้นะซ้อมเต็มร้อยแล้วนะครับนะก็ดีใจมากที่ได้เห็นทีมชาติไทยนะชุดนี้เนี่ยยิงประตูได้เยอะๆนะเรามีเกมรุกที่ดีขึ้นนะแล้วก็ทุกคนช่วยกันเล่นนะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้แท็กติกเทคนิคของโค้ชนะซึ่งเคยอยู่ที่ BG ก็รู้เทคนิคกันนะครับก็ถือว่ามั่นใจนะในการเจอกับสิงคโปร์ในการเยือนไปสิงคโปร์นะฮะมั่นใจว่าจะเอาชนะมาฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยมาให้ได้นะครับโปรแกรมของเอเชียนคัพนะครับทีมชาติไทยนะรอบรองชนะเลิศนะฟุตบอลรายการนี้นะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคัพนะครับก็15สิงหาคมเจอกับสิงคโปร์20นาฬิกานะครับจรัญเบซาสเตเดียมนะครับเราน่าจะเดินทางวันพรุ่งนี้นะวันนี้วันที่13ถึง14นะถึง13 14ก็มีการซ้อมนะ13ไปสิงคโปร์พรุ่งนี้สมมติไปพรุ่งนี้นะก็ถึงเย็นนะก็มีการปรับสภาพอากาศสภาพร่างกายก่อนนะฟอร์มเรื่องของร่างกาย14ก็ซ้อมนะซ้อมให้ชินกับสภาพสนามนะครับพอถึง16ก็แข่งขันนะ20นาฬิกาแล้วก็งานใหญ่อีกงานหนึ่งก็คือวันที่เราต้องเปิดบ้านที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับในการเจอกับสิงคโปร์นะครับวันที่18สิงหาคม20นาฬิกาบัตรก็ยังมีเข้าชมอยู่นะครับนะครับราคาต่ำสุด200บาทนะแพงสุด500บาทจับจองซื้อหากันได้นะสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะรอบรองชนะเลิศนัดที่2ไทยเจอกับสิงคโปร์นะครับ15นัดแรกที่สิงคโปร์18นัด2ที่บ้านของเราครับราชมังคลากีฬาสถานนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับนะคุณสุรพลอุอินทุนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าที่บริหารบริษัท NCC Management and Development จำกัดนะครับถือว่าเป็นผู้บริหารของศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตแล้วก็ผู้บริหารนะผู้ที่เกี่ยวข้องตัวแทนของสภากาชาดไทยนะครับก็ร่วมกันในการเป็นประธานแล้วก็ร่วมปล่อยนะส่งสัญญาณปล่อยตัวนักวิ่งนะในการแข่งขันRun for Mum 12สิงหานะครับฮาฟมาราธอนนะมีระยะ 21.1 กิโลเมตรนะครับระยะ10กิโลเมตรนะครับระยะ5กิโลเมตรและฟันรันวิ่งเป็นครอบครัวลูกกับพ่อแม่นี่นะบริเวณสระน้ำรอบสระน้ำบึงหน้าของศูนย์ประชุมแค่สุริกิตนะครับ 1.8 กิโลเมตรนะครับทำกลางนักวิ่งนะที่ออกมาแข่งขันทุกๆระยะนะนับ 8,000 คนนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเมื่อเช้าไปร่วมวิ่งนะครับก็ไปทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายนะกับสะพานเนี่ยไป6สะพานข้ามคลองเตยสะพานข้ามแยกสุนทรัตน์ที่วาด
สะพานข้ามแยกวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานข้ามแยกพระรามสะพานพระราม9เหนื่อยนะก็21กิโลเมตรนะฮะเป็นแชมป์ก็เป็นโอวอต่างชาตินะครับคินดูฮะคินดูก็อยู่ที่เมืองไทยมานานคว้าแชมป์ไปนะครับ1ชั่วโมง11นาที49วินาทีนะในการแข่งขันวิ่งนะครับ12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนนะครับในของผู้ชายนะครับส่วนอไทยนะฮะคนที่1ก็คือแฝดนั่นแหละแฝดอนุชากับอนุชิตพาดานะครับนั่น2นักวิ่งจากต่างนะครับอนุชาพาดานะเข้าเส้นชัยตามหลังคินดูที่ผมเห็นอยู่ตอนสวนกันมาเนี่ยประมาณสัก3-4 นาทีนะครับอนุชาพาดาเนี่ย1ชั่วโมง15นะครับแล้วก็อนุชิตพาดานะครับก็เป็นพี่ชายนะอนุชาน้องนะอนุชิตพาดาเนี่ยเป็นพี่ชาย1ชั่วโมง15:43นะก็ตามหลังห่างกันมาสักประมาณสัก10วินาทีนะครับแล้วก็มีโค้ชป้อมนะชุติเดชถนอมทรัพย์นี่ก็ขาแกร่งขาแรงอยู่แถวระยองแถวจันทน์นะก็เข้ามานะอันดับที่3คนไทยนะครับ1ชั่วโมง16นาทีนะครับส่วนหญิงเนี่ยนะครูขมนะครูขมนะอ่อนอนงวงศรทีมชาติไทยนะครับก็คว้าที่1เช่นเคยนะครับนะในระยะนี้ 21.1 กิโลเมตรนะครับ1ชั่วโมง28นาทีนะที่2เนี่ยเป็นหมู่น้อยนะคุณเปียนุชสุขชาญนะตามหลังมาห่างๆนะครับ1ชั่วโมงประมาณสัก1ชั่วโมง32นาทีนะครับ31-32นาทีนะครับก็มีการมอบรางวัลกันไปนะครับเต๋าสมชายนะครับก็ร่วมวิ่งด้วยนะครับนะเต๋าสมชายร่วมวิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะหลายๆคนร่วมวิ่งกันหลายๆคนก็พาพ่อแม่ร่วมเดินและออกกำลังกายกันนะครับนะนี่คือกิจกรรมหลักอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับในช่วงของงานวันแม่เราได้เลยทั้งหมดนะฮะหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็ในการแข่งขัน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพนะครับมอบให้กับศูนย์สุริกิติ์บรมราชินาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็รายละเอียดการนำรายได้ไปช่วยเหลือหน่วยงานที่รับเงินก็คือศูนย์สุริกิติ์บรมราชินาถนะครับเพื่อโรคมะเร็งเต้านมนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับสนับสนุนช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนี่คือรายได้หลักงานหลังแกะค่าใช้จ่ายแล้วนะไปวิ่งออกกำลังกายสุขภาพดีและยังเป็นเรื่องของมอบเงินเป็นเรื่องของการกุศลด้วยนะครับรายการต่อไปของวิ่งเดี๋ยวเข้ามาแจ้งกันนะฮะสำหรับว่าจะไปงานไหนนะครับผมก็ไปวิ่งมาก็สนุกดีนะครับบรรยากาศดีนะฮะก็อาจจะร้อนไปหน่อยแต่ว่าผู้จัดก็ดูแลนักวิ่งนะของที่ระลึกต่างๆที่สำคัญคือดอกมะลินะงานนี้ดอกมะลิสวยมากนะครับหอมดอกมะลินะก็เป็นคอนเซปต์ของงานวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนสุขสันต์วันแม่นะครับจากวิ่งจบแล้วนะคุณผู้ฟังครับรอติดตามน้องบิวนะฮะบิวภูริพลบุญสอนตอนนี้เนี่ยสื่อต่างชาติเนี่ยจับตาส่องแสงสว่างส่องแสงส่องสปอตไลท์ไปยังบิวภูริพลนะครับนอกจากบิวภูริพลแล้วก็ยังมีทีมชาติหลายคนนะที่ไปเก็บตัวอยู่ที่สาธารณรัฐเช็กนะครับไปเตรียมแข่งขันวิ่งรายการโอพาวาแกรนด์พรีครั้งที่76นะครับที่โอพาวาประเทศเชกเกียหรือว่าสาธารณรัฐเช็กครับเสาร์นี้นะครับซึ่งเพจของการแข่งขันเขาบอกว่าให้ความสำคัญกับบิวภูริพลก็คือไฮไลท์สำคัญเลยแหละในฐานะเจ้าของสถิติวิ่ง100เมตร 9.94 วินาทีและก็200เมตร 20.03 วินาทีและสื่อเจ้าภาพของเช็คนี่แหละครับก็บอกว่าบิวคือนักวิ่งคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่วิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีบนแผ่นดินของสาธารณรัฐเช็คครับโอ้โหนี่นะเขาชื่นชมขนาดนี้แล้วนะโอ้นะก็น่าสนใจนะครับแล้วก็บอกว่าตำนานที่มาวิ่งนะทำสถิติต่ำกว่า10วินาทีคนแรกของเช็คเนี่ยนะก็คือยูเซนโบครับในการโกลเด้นสไปนะครับเมื่อปี2016ก็คือเกือบ10ปีที่แล้วนี่

สถิตินี่ต่ำกว่า50วินาทีนะมาด้วยนะครับก็วันที่15สิงหาคมใครเป็นแฟนบิวก็รอติดตามนะครับนอกจากบิวภูริพลแล้วนะฮะวิ่ง100เมตรจะมีโอ๊ตวัชชัยทีมเอียดนะไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมนะดาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์แล้วก็ชาวกล้วยครับชยุทธคงประสิทธิ์นะครับส่วน100เมตรหญิงเนี่ยครับก็ตามหลังอีก15นาทีนะมีทางด้านของเกี๊ยวชนทิชาครับบุตรเบสจิรพัฒน์ขานอ่อนตาไอ้อัธิชาเพชรกูลแล้วครับแล้วก็มีสุกันดาเพชรรักษาแล้วก็น่านครับสุพนิชพูนเกิดนะครับ200เมตรชายเนี่ยมีบิวภูริพลนะด้าต้าสรอัดดาบังโอ๊ตทวัชชัยนะลงแข่งขันแล้วก็200เมตรหญิงนะ18นาฬิกานะก็จะเป็นเบลจิราพัฒน์มีไอ้อธิชานะสุกันดาแล้วก็มานัสตาสารนมสารมโนนะลงแข่งขันผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรในวันเสาร์ที่15เนี่ยนะครับแวดวงกีฬาเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าเวลาของเช็คนะอาจจะแน่นอนไม่แน่นอนนะเดี๋ยวเราเช็คให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าแข่งขันวันเสาร์ไม่ทันในการแวดวงกีฬานะเดี๋ยววันจันทร์จะรายงานให้ทราบนะครับเรื่องของคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในญี่ปุ่นนะคอนฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรสโมสรในเจลีก2นะญี่ปุ่นเขามีนักกีฬาไทยอยู่2คนแล้วนะฮะมีเช็คสุภโชคสารชาติคนหนึ่งล่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งฟอร์มร้อนแรงมากนะนักกีฬาญี่ปุ่นสื่อญี่ปุ่นจับตามองนะธีรพัฒน์ปรือทองนะซึ่งลงไปทั้งแอสซิสต์ทั้งยิงเนี่ยโอ้โหนะเขาชื่นชมล่าสุดทางด้านของคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับบอกว่าอยากจะได้ทางด้านของอิทธิมนทิพเดชนะเซ็นสัญญามาร่วมทีมหลังจากที่ไปฝึกซ้อมกับทีมกว่า3สัปดาห์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถูกอกถูกใจเข้าตรงเข้าตาประกาศตัวครับขอยืมนะฮะขอยืมนะทางด้านของอิทธิมนทิพเนตรนะนักเตะวัย18ปีจาก BG ปทุมมาร่วมทีมนะด้วยสัญญายืมตัวนะ1สิงหาคมถึง1สิงหาคมปีนี้นะถึง30มิถุนายนปีหน้าโอ้ก็หมายความว่านู่นแล้วไปโกยเงินเยนอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งแล้วนะครับนี่3คนเลยนะของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับสายเลือดไทยอยู่ในทีมเดียวกัน3คนไม่มีปัญหาเรื่องของภาษาแน่นอนครับเช็คสุภโชคสารชาติตอนนี้ก็เป็นตัวจริงของทีมอยู่แล้วนะก็ในตำแหน่งกองหน้านะครับเปาธีรพัฒน์ปรือทองนะก็ตอนนี้เนี่ยแนวรุกทั้งขวานะมิดฟิลด์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอิทธิมนทิพเนตรนะครับก็รอติดตามกันนะครับนะเรื่องของ3คนนักเตะไทยที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับคุณฟังครับค่ำคืนนี้นะค่ำคืนนี้จะมีฟุตบอลรายการใหญ่นะแป๊บๆจะมีฟุตบอลลีกไทยลีกยุโรปจะเตะกันอีกแล้วหลังจากจบฟุตบอลโลกนะครับค่ำคืนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับไม่ใช่สิฟุตบอลชิงถ้วยซุปเปอร์คัพนะยูฟ่าซุปเปอร์คัพเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเจอกับแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกอย่างแอสตันวิลล่าซึ่งมาเตะที่เมืองไทยมาแล้ววันก่อนนะครับก็ได้ลุ้นกันได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะปารีสแซงต์แชร์ลูกทีมของหลุยส์เอ็นริเก้นะครับนักเตะหลายคนกลับมาจากช่วงของพักหลังการจบฟุตบอลโลกนะครับวีดินญานูโน่แมนเดชุดเอาเนเวสมาครบเลยนะฮะแล้วก็มีมากินโยสนะครับมาด้วยนะครับอุสมานเดมเบเล่นะเดซิเอดูเอนะครับฟาเบียนรุยอัมราฟคาริมีลูกัสแอนองเดสนะครับนะแล้วก็บัคเล่บัคโกล่าซึ่งกำลังมีข่าวอยู่กับลิเวอร์พูลก็มีชื่อในการลงแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญมีด้านของใครนะที่ย้ายมาจากแอสตันวิลล่านะครับนะดีนใช่ไหมนะครับก็จะมาอยู่กับทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยนะลูคัสดีนนะคนนี้นะฮะเคยอยู่แอสตันวิลล่ามาตอนนี้ย้ายมาอยู่ปารีสแซงต์แชร์แมงจะมาเจอทีมเก่าด้วยนะแอสตันวิลล่านะครับลูกทีมของลูกแอสตันวิลล่านะนะครับก็มีนักเตะเจ็บหลายคนนะที่เจอกับบีจีปทุมในการอุ่นเครื่องครับจอห์นแมคคินนี่เจ็บนะฮะแอสตันวิลล่านะฮะมีกานาโชแหละจะเป็นความหวังนะกานาโชนะครับนะมีกานาโชมีชุดอัลโกเมสนะฮะลูกทีมของอูไนเอเมอรี่นะครับหลายๆคนมาอุ่นเครื่องนะทางด้านของอาร์เซนอลนะได้โชว์ฝีเท้าให้เห็นนัดที่เจอกับทางด้านของบีจีปทุมจะได้เห็นกันค่ำคืนนี้นะครับก็รอติดตามกันฟุตบอลรายการยูฟ่าซุปเปอร์คัพนะครับก็เป็นการเจอกัน

0: ระหว่างแชมป์ยูฟ่าแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับกรรมการผู้ตัดสินคราวนี้นะให้เกียรติกรรมการจากโซมาเลียนะครับก็คือโอมาอาธานนะฮะจำในช่วงฟุตบอลโลกได้ไหมครับกรรมการท่านนี้ต้องมาตัดสินที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าวีซ่าไม่ผ่านก็ยังงงอยู่นะครับนะเจ้าตัวก็งงเอ๊ะทำไมฉันเป็นกรรมการฟีฟ่าจะไปอเมริกาตัดสินฟุตบอลโลกนะครับปรากฏว่าวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาไม่ผ่านนะเจ้าตัวเลยกลับแต่คราวนี้ทางด้านของยูฟ่าเอ่ยอะไรเอ่ยก็มองว่าแหมให้เกียรตินะครับนะมาตัดสินฟุตบอลคู่นี้รวมถึงกรรมการผู้ช่วยผู้ตัดสินนะฮะไลแมน VAR ก็มาจากอเมริกาใต้แอฟริกาใต้เช่นเดียวกันนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะมาแจ้งให้ทราบวันนี้ว่าเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติลัลลนาธาราฤดีเตรียมแข่งขันกับมนัญชยาสว่างแก้วเพื่อชิงเข้ารอบในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงซินซินเนติโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาขอไปกับวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดดมหาสเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรอีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดดมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา8นาฬิกา58นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของแม่ตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยยินดีมากที่ได้มาร่วมงานวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกคนและหวังว่าทุกคนจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จันลงครอบครัวและสังคมไทยสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินำนักท่องเที่ยวย้อนวันวานเติมเต็มความสุขในครอบครัว
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นซึ่งการจัดเดินรถครั้งนี้รฟท.มุ่งหวังให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาพิเศษพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดเส้นทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วโดยนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะหลวงพ่อโสธรเดินเที่ยวตลาดบ้านใหม่ร้อยปีชิมอาหารโบราณและอุดหนุนของฝากขึ้นชื่อของท้องถิ่นทั้งนี้การรถไฟกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆสำหรับขบวนถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เนื่องในวันปิยมหาราชเส้นทางกรุงเทพอยุธยากรุงเทพประชาชนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสอบถามศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวณเขตบางบอนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชน
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรม Half Day Trip 12สิงหาลูกพาแม่เที่ยวบริเวณเวทีกิจกรรมวัดบางบอนเขตบางบอน พร้อมกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นเพื่อส่งเสริมและดึงศักยภาพย่านสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกรุงเทพมหานครภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเกศรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวบางบอนการประกวดทำแกงบอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณที่หาชมได้ยากอย่างกระตั้วแทงเสือการจำหน่ายสินค้าของดีเขตบางบอนและการนั่งรถรางเยี่ยมชมจุดเช็คอินสำคัญในพื้นที่เช่นบ้านเรือนไทยโบราณฟาร์มบ้านไข่ผำสวนจำปีลุงออสและสวนเกษตรลุงบัตรกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบสานอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชนแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยถือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าวัดอนาลโยทิพยารามเทิดไทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ผืนป่าณวัดอนาลโยทิพยารามตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและเครือข่ายป้องกันไฟป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก5ตำบลได้แก่ตำบลสันป่าม่วงบ้านสางบ้านตุ่นบ้านตั๊มและบ้านต๋อมมาร่วมกันปลูกและดูแลรักษาผืนป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมและส่งต่อมรดกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนให้แก่ลูกหลานสืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: มากันที่บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่5นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานและร่วมกิจกรรมศิลปินวงเดอะพาเลสและเชิญชวนประชาชนสนับสนุนสินค้าไทยได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีณอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในงานมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้าจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างคึกคักในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวงเดอะพาเลสสร้างบรรยากาศเป็นกันเองและความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานทางนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ขณะที่ประชาชนจำนวนมากพาครอบครัวมาเที่ยวชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนสินค้าไทยช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศ
5: ตลอดทั้งวันนี้บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติ2569พาครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่มาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเพื่อเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพคุณภาพเป็นของขวัญแทนใจโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส6040เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยนายอานนท์ใจรังกาเจ้าของร้านผ้าปักมือบ้านสันกองจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า ได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีโดยร้านได้เข้าร่วมออกบูธอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีฐานลูกค้าเดิมและมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าปักพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ภายในงานโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังแหล่งผลิตในต่างจังหวัด
6: เพราะว่าเราจากที่ไปโอท็อปทุกปีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเรามีฐานลูกค้าเดิมๆอยู่แล้วก็เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้บริโภคอ่ะก็ไม่ต้องไปถึงจังหวัดนู้นเพื่อที่จะอยากได้สมมุติอยากได้ผ้าทอยกดอกลำพูนเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปถึงลำพูนเราเอามาให้หมดแล้วแล้วก็ทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายด้วยมีผลในการตัดสินใจนะพอลูกค้าก็จะห่างก่อนเลยว่ามีรายชื่อไทยไหมอะไรเงี้ย
5: ในส่วนของผู้บริโภคนายอภิสิทธิ์รัตนเมธาประสานประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจมาซื้อสินค้าโอท็อปโดยเฉพาะเลือกซื้อพวงมาลัยและก้านน้ำหอมเพื่อเป็นของขวัญให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติพร้อมได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดได้เป็นอย่างดี
7: ส่วนใหญ่จะใช้เป็นกับของกินมากกว่าก็ซื้อเป็นสินค้าวันแม่ครับซื้อเป็นพวงมาลัยกับเป็นก้านไม้หอมครับก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นจำนวนมากขึ้นแล้ว
5: สำหรับวันนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประชาชนที่มาร่วมงานสามารถถ่ายภาพคู่กับคุณแม่ได้พร้อมโพสต์ภาพและคอมเมนต์ในเพจ Facebook โอท็อปศิลปาชีพเพื่อแลกรับของรางวัลได้ที่จุดแลกซื้อรางวัลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1ถึง 3 Impact เมืองทองธานีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยสมบูรณ์แล้วซึ่งอิหร่านไม่มีอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือนี้พร้อมย้ำว่าสหรัฐไม่ไว้วางใจอิหร่านอีกต่อไปเนื่องจากอิหร่านโกหกเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมาโดยตลอดขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในระดับที่ลดลงอย่างมากจากการที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติอิหร่านยังคงปฏิบัติการโจมตีและพยายามคุกคามเรือพาณิชย์ในช่องแคบแห่งนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งการกระทำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาของอิหร่านที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 4,449 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,061 รายซึ่งยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปีพุทธศักราช 2,557 ถึง 2,559 เกือบ3เท่านอกจากนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกถือเป็นการระบาดที่มีการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนครั้งใหม่ซึ่งไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการระบาดในอดีตขณะที่ในเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์โดยมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมช่วงปีพุทธศักราช2393ถึง2443อยู่ที่ 1.47 องศาเซลเซียสส่งผลให้ซีกโลกเหนือเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงภัยแล้งยาวนานและเหตุไฟป่าขณะเดียวกันภูมิภาคอื่นๆต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมใหญ่ นายจอห์นเคนเนดีหัวหน้าฝ่ายข้อมูลสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือผลกระทบรวมกันของภาวะโลกร้อนในระยะยาวกับรูปแบบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของระบบอากาศที่ความกดอากาศสูงซึ่งเชื่อมโยงกับอุณหภูมิสูงและสภาพอากาศแห้งแล้งเกิดขึ้นสลับกับระบบความกดอากาศต่ำที่นำพาสภาพอากาศเย็นและชื้นกว่าเข้ามาซึ่งแผ่ขยายไปทั่วซีกโลกเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนามที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชหวดเอาชนะโคอี้เย่อซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ทำให้จินนิพามีผลงานชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กัมพุทธแชมป์ J30 นนทบุรีสนามแรกเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2ทำให้ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในขณะที่ณภัทรชนะ2แพ้1แมตช์ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลาลานาทาราฤดีประเดิมฟอร์มแกร่งเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลียไป2-0เซต7-5และ7-5ด้านมนัญชยาสว่างแก้วเอาชนะวิกตอเรียฮิเมเนสคาซินเซวาจากอันดอร่าไป2-0เซต6-3และ6-3สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบ2ลาลานาและมนัญชยาจะต้องดวลกันเองเพื่อแย่งชิงตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026หรือรันฟอร์มัมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระยะ10กิโลเมตรหญิงณัฐประภัสสีขำกุลนักวิ่งวัย13ปีจากจันทบุรีดีกรีแชมป์รายการใหญ่ Amazing Thailand บุรีรัมย์มาราธอนทำสถิติ40นาทีคว้าแชมป์คนไทยวิ่ง12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ไปครองได้สำเร็จส่วนแชมป์ระยะ10กิโลเมตรชายเป็นของอดิศรชูทองที่ทำเวลาไป35นาที56วินาทีขณะที่ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายอนุชาพาดาเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา1ชั่วโมง15นาที37วินาทีคว้าแชมป์ประเภทฮาล์ฟมาราธอนชายไปครองและแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนหญิงเป็นของอ่อนอนงวงศรที่ทำเวลาไป1ชั่วโมง28นาที43วินาทีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีแต่ต้องยอมรับว่าเป็นแคมป์แรกของหลายๆคนในนามทีมชาติเพราะเด็กรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขึ้นมาทดแทนรุ่นที่แล้วการไปอุ่นเครื่องครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได
11: ้เด็กชุดนี้หลายๆคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นเกมที่เราทุกคนสามารถจะได้เรียนรู้จากเกมจริงๆนะซึ่งประโยชน์สูงสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการความเข้าใจเกมการเล่นในนามทีมชาติของตัวน้องๆเองก็เป้าหมายสูงสุดก็น่าจะต้องอยากเป็นแชมป์ในรายการนี้ค่ะ
10: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซีย สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรไปร่วมทัพฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในระดับ J League 2ด้วยสัญญายืมตัวเพื่อพัฒนาฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟุตบอลอาชีพในประเทศญี่ปุ่นโดยอิทธิมนทิพเนตรเซ็นสัญญาร่วมทัพ BG ปทุมยูไนเต็ดช่วงฤดูกาล2025-2026ก่อนได้รับโอกาสลงสนามทุกรายการไปทั้งหมด5นัดยิง2ประตูนอกจากนี้อิทธิมนยังได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทางฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในการฝึกซ้อมและเกมอุ่นเครื่องก่อนที่ทั้ง2สโมสรจะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลเพื่อลุยศึก J League 2ฤดูกาล2026-2027ต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
13: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
12: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

มในเดือนเมษาพัดพาไอความร้อนมากระทบผิวสัมผัสกลางแสงแดดจัดยามเที่ยงวันเด็กชายอ่อนปล่อยแขนเสื้อเชิ้ตลายใบไม้ที่พับไว้เหนือข้อศอกลงมายาวคลุมข้อมือดึงหมวกแก๊ปซึ่งเหน็บแลบพ้นขอบกางเกงด้านหลังขึ้นมาสวมเร่งรัดเดินตัดข้ามสะพานผ่านก็สู่เส้นทางด้านหลังวัดดงธรรมลัดเลาะเลี้ยวก็ไปยังเต็นท์ผ้าใบสีแดงชาติอันดารดาษด้วยดอกไม้ธูปเทียนอ่อนทักทายแต่ไหลเด็กชายพุงโตวัยไล่เลี่ยกันซึ่งนั่งหาวปากกว้างอยู่หลังตู้รับบริจาคที่ติดประกาศว่าทำบุญดอกไม้ธูปเทียนชุดละ20บาทเขาจะเงื้อมองผู้คนในโบสถ์ที่หากมีเวลาอาจนับได้เลยว่ามีจำนวนเท่าใดก่อนส่งสายตาเบนไปทางวิหารด้านขวาร่างเล็กร่างใหญ่หัวงอกหัวดำยืนต่อแถวเรียงรายกันยาวราวกับขบวนรถไฟอ่อนยืนอึ้งเพียงนับ1ถึง4แล้วก็รีบรีรถฝีเท้าไปยังบริเวณนั้นให้ทันกับภารกิจที่กำลังจะเริ่มขึ้นป้ายประกาศขนาดใหญ่รอรับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อสิทธิ์ต่อแถวที่นี่ติดอยู่ที่ริมรั้วเดิมข้างวิหารอ่อนมุ่งตรงไปด้วยท่าทางมาดมั่นพร้อมเสียงในใจที่ดังกระชั้นขึ้นในห้วงความคิดผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดงานต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยผมจะไม่ยอมให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเด็ดขาดครับพ่อผมมั่นใจว่าทำได้แน่นอนเสียงประกาศผ่านไมโครโฟนของชายวัยกลางคนร่างท้วมที่นั่งหลบแดดตัวบวมอยู่บนเก้าอี้เหล็กสีเหลืองซีดข้างทางเข้าวิหารดังแซ่ขึ้นมาต่อแถวกันได้เลยนะครับหลวงพ่อสิทธิ์เกจิอาจารย์ผู้เลื่องชื่อท่านจะมอบวัตถุมงคลให้กับญาติโยมที่มาร่วมบุญวันนี้เป็นวันแรกจำกัดสิทธิ์เพียง100ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะครับท่านปลุกเสกขึ้นมาด้วยพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นของขลังของดีใครได้ไปครอบครองก็จะนำมาแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยหากพกไว้ติดกายรับรองว่าโรคภัยจะไม่มาแผ่วพานที่เจ็บก็หายเจ็บที่ป่วยก็หายป่วยชายวัยกลางคนคันคอจนต้องคว้าขวดยาแก้ไอมาจิบจากนั้นจึงพูดต่อว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องตั้งอยู่ในกรรมดีและก็สั่งสมบุญมามากพอด้วยนะครับอย่างกระผมอาจจะพลั้งเผลอกระทำผิดศีลและธรรมอยู่บ้างบุญก็เลยยังมาไม่ถึงกระผมจึงไม่หายป่วยสักทีลุงเมาเมื่อคืนน่ะคงแอบไปจิบเหล้ามาอีกตามเคยใช่ไหมครับอ่อนแวะมากระซาวผู้ที่มีไมโครโฟนคอเคล้าอยู่ข้างกายด้วยท่าทีสนิทสนมกลมเกลียวเอ็งไม่ต้องมายุ่งกับข้าข้ากำลังทำหน้าที่ของข้าเอ็งไปทำหน้าที่แทนพ่อของเอ็งให้ดีเถอะอย่าให้เกิดเรื่องล่ะเอ้าไปได้แล้วอ่อนยิ้มล้อแล้วก็เร่งเดินหัวร่ออ้อมไปด้านหน้าผู้คนยืนต่อแถวเรียงตัวอยู่ภายในรั้วเหล็กที่ตั้งเป็นคอกเอาไว้ในแนวยาวเสียงของนายเมายังกระจายเข้ารูหูผ่านดังเรื่องขยายเสียงรุ่นปู่ของขลังของดีเก็บรักษาไว้อีกไม่กี่ปีก็จะมีราคาค่างวดแพงขึ้นไปหลายสิบเท่าเลยนะครับจะหาซื้อจากที่ไหนก็ไม่ได้อีกแล้วมีแค่200ชิ้นในโลกเท่านั้นเพียงทำบุญคนละ 2,000 บาททุกท่านก็จะได้รับวัตถุมงคลกลับบ้านไปรีบหน่อยนะครับหลวงพ่อท่านฉันเพลเสร็จแล้วอ้อแต่ก็อย่าลืมอยู่ในความสงบด้วยนะครับทุกท่านที่เคยมาก็คงจะทราบดีว่าหลวงพ่อท่านไม่ชอบความวุ่นวายหากมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกันจนเสียงดังเข้าไปถึงกุฏิรับรองว่าทุกอย่างเป็นอันยุติขอให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับเราจะไม่มีการแจกบัตรคิวใครมาก่อนต่อแถวก่อนขอให้ทุกคนอยู่ในระเบียบด้วยนะครับ

กอย่างดำเนินไปตามคันลองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายสถานที่ซึ่งมักจะมีการยื้อแย่งพลวันจนเลื่อนชั้นเป็นข่าวดังมาแล้วลูกศิษย์ลูกหาต่างรู้ดีว่าหลวงพ่อศิษย์เป็นพระที่พูดจริงทำจริงเคยมีคนไม่เคารพกฎเกณฑ์คิดท้าทายจนทางกรรมการวัดต้องมอบหมายหน้าที่ให้บิดาของอ่อนเข้ามาดูแลแต่มาระยะหลังนี้ผู้คุมคิวสุขภาพไม่ดีนักจึงมักจะโยนความรับผิดชอบไว้ในมือของลูกชายคนเดียวสตรีสูงวัยที่ใช้ร่มคันยาวต่างไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งเข้าไปข้างวิหารบริเวณร่องรอยต่อของแผงเหล็กที่กั้นเป็นทางเดินเชื่อมเสร็จสับไปยังกุฏิไม่ลับของหลวงพ่อศิษย์หล่อนพยายามแทรกตัวเข้าไปแต่คนที่ยืนต่อคิวอยู่ด้านในกลับพยายามดันร่างของหล่อนให้ถอยห่างออกมาเขาชักสีหน้าราวกับสตรีรุ่นป้าเป็นของเน่าเหม็นหน้าขยะแขยงที่ไม่อยากจะเข้าใกล้แม้แต่ปลายเล็บเด็กคุมคิวหน้าใหม่ไฟแรงอย่างอ่อนรีบปรีเข้าห้ามปรามแต่สตรีรุ่นป้าก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมถอยร่นตนเองออกมาป้าครับป้ารู้ไหมว่าป้ากำลังจะสร้างปัญหาให้กับทุกคนอ่อนดึงรั้งมือสตรีสูงวัยร่างอวบออกมาด้วยท่าทางละมุนเพียงเพื่อให้หล่อนยินยอมด้วยท่าทีละม่อมขอร้องนะลูกเอ้ยป้าเนี่ยเลือดลมไม่ค่อยจะดีถ้ายืนต่อคิวนานๆป้าก็คงจะต้องเป็นลมไปก่อนได้แน่ที่ดันด้นมาถึงที่นี่เพราะว่าป้านับถือท่านอยากได้ของศักดิ์สิทธิ์ไปให้หลานสาวที่ป่วยจะได้หายเจ็บหายไข้กับเขาสักทีเนี่ยก็ทิ้งหลานไว้คนเดียวถ้าเสร็จธุระเร็วก็คงกลับไปทันป้อนข้าวเย็นพอดีถ้ากลับไม่ทันหลานสาวป้าคงจะร้องงองแงหน้าดูเจ้าปุ้มเนี่ยเพิ่งจะ6 ขวบกว่าเองป้าทิ้งมานานก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนึกว่าสงสารคนแก่เถอะนะลุงนะสตรีร่างอวบยกมือขึ้นพนมตรงร่องอกวิงวอนเสียงสั่นเครือดวงตาพร่าพรายด้วยหยาดน้ำอย่างฉับพลันเป็นหนึ่งนักแสดงในฝันที่เรียกน้ำตาได้ดั่งใจตนอ่อนยืนลังเลอยู่เพียงชั่วครู่มิใช่ชั่วยามก่อนกระซิบเอ่ยขานข้างหูให้สตรีรุ่นป้าเดินตามต้อยๆไปยังประตูข้างชั้นในของกุฏิใหญ่ที่เปิดแง้มง้างค้างบานอยู่เขาบอกกลุ่มคนที่ทยอยเข้ามาทางประตูหน้าชั้นในว่าเขาพาสตรีสูงวัยออกไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาทุกคนจะได้เข้าใจว่าหล่อนต่อคิวเข้ามาก่อนหน้าพวกเขาไม่มีความสงสัยใครรู้ในหมู่ชนไม่มีข้อกังขาให้สับสนข้องใจเพราะว่าบุคคลที่เอ่ยออกมาก็คือผู้กุมอำนาจในสถานการณ์ที่ผมยอมช่วยเนี่ยก็เพราะว่าเห็นใจแล้วก็สงสารหลานป้านะครับแต่ว่าป้าต้องสัญญากับผมเนาะว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นนะผมจะโดนตำหนิได้ว่าบกพร่องในหน้าที่เด็กชายอ่อนยังคงใจอ่อนสมกับชื่อเรียงนามที่บิดาขานเรียกจ้าป้าสัญญาว่าจะไม่บอกใครแม้แต่คนเดียวขอบใจมากขอให้เจริญเจริญนะลูกสตรีสูงวัยยื่นธนบัตรสีแดงที่ม้วนไว้คล้ายมนบุรีส่งให้อ่อนรีบยัดใส่กระเป๋ากางเกงหลังตีหน้าใส่ซื่อเดินกลับออกมาสตรีร่างอวบแก้มอิ่มจึงแย้มยิ้มหยดย้อยเมื่อทุกอย่างเคลื่อนคล้อยสมความมุ่งมาตรปรารถนาแต่ว่าสตรีสูงวัยอีกนางกลับถูกอ่อนห่วงห้ามไม่ให้เข้าไปอีกหลาย10 ชีวิตที่ต่อคิวอยู่เบื้องหน้าบานประตูก็เฉกเช่นกันหากนับไล่ตามปริมาณผู้คนสตรีสูงวัยร่างผอมน่าจะมีลำดับที่100ห้อยท้ายพอดีแต่เจ้าตัวคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรไม่ชอบกลแต่สีหน้าบนผิวพันธุ์เริ่มตกกละที่แสดงความสิ้นหวังรำไรทำให้เด็กชายผู้รู้อยู่แก่ใจชะงักไปชั่วคำหนึ่งก่อนรำพึงเบาๆลาปลอบจิตตนเองว่าถ้าเราปล่อยให้ป้าคนอ้วนก่อเรื่องวุ่นวายต้องมีคนผิดหวังกลับไปมากกว่า1 คนแน่นอนรวมทั้งป้าคนผอมนี้ด้วยแล้วหน้าที่ของเราก็ต้องบกพร่องดีไม่ดีพ่ออาจจะถูกตำหนิด้วยอีกคนนึงพ่อเคยสอนว่าต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญให้ป้าคนผอมผิดหวังคนเดียวก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแกคงไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่
ถ้าอยากได้พรุ่งนี้ก็แค่มาเข้าแถวใหม่ให้เร็วกว่าเดิมอีกสักนิดคงไม่มีใครตำหนิเราหรอกนอกจากป้าคุณอ้วนจะไปบอกใครแต่แกก็คงไม่ทำแบบนั้นเพราะแกก็จะกลายเป็นคนผิดไปด้วยเราจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วเงินทองเราก็ไม่ได้คิดเรียกร้องซะหน่อยแต่ว่าแกให้มาแล้วเราก็รับไว้เท่านั้นเอง

แต่อ่อนหารู้ไปไกลกว่านั้นไม่หลังเข็มนาฬิกาเดินหน้าไปในไม่กี่ชั่วโมงป้าขนอ้วนที่เขาเอ่ยถึงกลับไปนั่งแก้มปรีอยู่ในบ้านหลังใหญ่ยืดอกอันอวบอิ่มก็ยิ้มใจภาคภูมิในมารยาหญิงแก่ที่ล่อหลอกเด็กชายจนเชื่อแน่สนิทใจมีคิดระแวงคลางแคลงกังขาขณะที่ป้าคนผอมที่อ่อนคิดคำนึงกลับจ่อมจมอยู่กับบึงบ่อน้ำตาภายในห้องนอนของบ้านไม้หลังน้อยปลายซอยหลังจากถูกสามีทำร้ายจนหน้าปูดแก้มช้ำเพียงเพราะว่าไม่ได้นำของขลังกลับบ้านตามคำสั่งสถานของชายผู้บ้าอำนาจทั้งที่ป้าผู้ลำบากมีสิทธิ์พึงได้ในสิ่งนั้นครั้นดวงอาทิตย์สาดแสงแรงกล้าอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นผู้คุมคิวกับกลายโฉมเป็นเด็กชายพุงโตอ่อนรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวจนต้องขอหลบแดดแผดรัวไปนั่งขายดอกบัวแล้วก็ทูบเทียนสลับเปลี่ยนให้เสาทำหน้าที่แทนเด็กชายพุงโตยืนไหลตั้งมาดแมนเต็มอกเต็มใจกับอำนาจหน้าที่ใหม่ซึ่งใช้ไหลกว่าการนั่งเป็นเด็กขายของแบบวันๆหากเกิดเหตุการณ์สงบราบเรียบเยี่ยงทะเลไร้คลื่นลมแรงก็เท่ากับว่าความสามารถที่แอบแฝงของเสาไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าอ่อนเพื่อนเกลอเหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่เสาไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กเสามองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับเสามองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าแค่อยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเสาไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ้ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของขลังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆ นางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวปะโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชอะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไหมหลานไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกข์ร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่นี่ใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายร่างออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยเสาบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษ
พยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิ้วแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบางหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถรรพ์พอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุงทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

0: ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ไทย

0: เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
1: เห็นไหมคะ
2: ถอยนิดนึง
1: เห็นหรือยังคะ
2: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
1: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
2: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
0: ก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมมือ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทหารือร่วมกับ4จังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทเพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งร่วมกับผู้แทน4จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีและอุทัยธานีโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าทั้งด้านกำลังคนเครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของการประปาเพื่อรับมือสภาวะอากาศผันผวนจากเอลนีโญและกำชับให้มีการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีเพื่อให้เตรียมตัววางแผนเดินทางได้ปลอดภัย พร้อมย้ำว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต้องทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนที่พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องจักรสิ่งของและทรัพยากรไปช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดหรือระดับภูมิภาคได้ทันทีตามแนวคิดการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพกำชับมาตรการด้านความปลอดภัยยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียน
9: นายพิเชษฐ์โคภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามการขับเคลื่อนโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำชับสถานศึกษาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยดูแลคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนอย่างรอบด้านรวมถึงบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากครูเพื่อร่วมกันแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริงมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมทั้งนี้ได้ชื่นชมผู้บริหารครูและทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำแนวทาง All for Education ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเติบโตได้เต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ประชาชนเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างคึกคักยอดขายรวม4วันกว่า310ล้านบาท
10: บรรยากาศวันที่5ของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่มากับคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้4วันที่ผ่านมามีเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอยภายในงานกว่า310ล้านบาทโดยโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมจังหวัดที่มีรายได้สูงสุด5ลำดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์จันทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่และสมุทรปราการสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจะจัดขึ้นถึงวันที่16สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและร่วมเลือกซื้อชมช็อปชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ

ครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันในรายการสาระสารพันค่ะวันนี้12สิงหาคม2569วันแม่แห่งชาติค่ะเป็นวันหยุดราชการเชื่อว่าบรรยากาศสำหรับวันนี้หลายๆครอบครัวก็เป็นการ อยู่กันครอบครัวซึ่งก็น่าจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณแม่ในทุกๆบ้านทุกๆครอบครัวก็ให้มีบรรยากาศแบบนี้เป็นประจำแบบนี้นะคะไม่ใช่แม้แต่แค่เฉพาะจะเป็นวันแม่แห่งชาติเท่านั้นแต่ในทุกๆวันนะคะก็ขอให้มีบรรยากาศแห่งความเรียกว่าความสุขแห่งครอบครัวแบบนี้ไปกันตลอดในทุกๆครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมาพูดคุยกันถึงเรื่องของผู้เรียนสายอาชีพซึ่งต้องบอกว่าโอ้ผู้เรียนสายอาชีพอนาคตสดใสแน่นอนค่ะหลังที่รัฐบาลค่ะมีการยกระดับอาชีวะไทยก็มีการตั้งเป้าค่ะว่าจะเพิ่มนักเรียนสายอาชีพให้55%แล้วก็จะปั้นแรงงานทางทักษะเนี่ยทักษะวิชาชีพชั้นสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยโดยในเรื่องนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลขณะนี้ให้ความสำคัญกับการที่ยกระดับการอาชีวศึกษาไทยโดยมุ่งผลักดันระบบการเรียนรู้ค่ะให้เชื่อมโยงกับโลกของการทำงานเพื่อที่จะเป็นการสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วยและตลาดแรงงานในยุคใหม่ด้วยภายใต้แนวคิดที่ว่าอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักค่ะและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างทั้งโอกาสรายได้และความมั่นคงให้กับผู้เรียนทั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้เข้าใกล้กับตัวเลข45:55ก็คือจำนวนผู้เรียนสายสามัญ 45% และสายอาชีวศึกษา 55% จากเดิมค่ะสัดส่วนเดิมนั้นจะเป็นที่70:30นะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรสายวิชาการกับสายอาชีพค่ะและรวมถึงการผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงซึ่งก็จะให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ค่ะทางรัฐบาลเองก็ถือว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยตอนนี้ค่ะส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนเพื่อกำหนดมาตรฐานสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายอย่างเช่นยานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลค่ะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดค่ะเพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมทั้งจะผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถที่จะวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานและสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสายอาชีวะก็จะมีทางด้านของสายพาณิชยกรรมมีทางด้านของเทคนิคนะคะอย่างพาณิชยกรรมเนี่ยเขาก็จะมีทางด้านของการบัญชีการตลาดนะคะมีการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็เข้ามาเสริมเพื่อที่จะตอบรับทางด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีอีกหลายสาขาที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆณปัจจุบันส่วนด้านของเทคนิคก็จะมีทางด้านของช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีช่างยนต์นะคะแล้วก็มีช่างอุตสาหกรรมโรงงานประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าตลาดค่อนข้างที่จะต้องการแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพทางด้านนี้สูงมากพอสมควรนะต่อไปสายอาชีวะนี้ถือว่าไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะต่อไปจะเป็นทางหลักเลยเพราะว่าเข้าไปผลักดันหนุนทางด้านของธุรกิจของสำหรับประเทศไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้ระบุนะคะว่าความสำเร็จของโครงการออกกำลังกาย
74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อการพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบหรือ74พรรษาเกิดเป้าหมายค่ะแคลอรี่สะสม2เท่ามีการเน้นย้ำนะคะแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันการป่วยเกี่ยวกับโรคของกลุ่ม NCD นั่นก็คือเบาหวานความดันไขมันนะฮะมาเป็นแพ็กเกจจริงๆโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านบอกถึงภาพรวมถึงโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบหรือ74พรรษาว่าทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยรัฐบาลนั้นมีนโยบายให้ประชาชนทุกช่วงวัยขยับร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายและที่ผ่านมาประชาชนนั้นเริ่มนิยมที่จะออกกำลังกายมากขึ้นค่ะขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็มีมากขึ้นซึ่งรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเองและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมพละศึกษาจึงได้ร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.รวมทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จับมือกันค่ะกระตุ้นต่อเนื่องให้ทุกคนนั้นหันมาออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดค่ะพร้อมเน้นย้ำว่าแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะว่าจากเดิมที่ต้องการเก็บแค่แคลอรี่ทั้งหมดนะคะ74ล้านแคลอรี่แต่ว่าปัจจุบันมีตัวเลขเกินเป้าหมายสูงถึง153ล้านแคลอรี่แล้วซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าโครงการจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการนับแคลอรี่แต่ต่อไปต้องทำงานในเชิงรุกค่ะเพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันส่งเสริมให้พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานร่วมกันส่งเสริมทางด้านของการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในคืนนี้ค่ะ

ช่วงที่2สำหรับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของไข้เลือดออกภัยร้ายจากยุงลายมาฝากกับท่านผู้ฟังช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะเราจะป้องกันโรคไข้เลือดออกกันอย่างไรเราจะมาสังเกตอาการดังต่อไปนี้เพราะว่าคุณนั้นอาจเป็นไข้เลือดออกก็เป็นได้มาสังเกตอาการแบบพร้อมๆกันค่ะอย่างแรกเลยดูว่าตัวคุณนั้นมีไข้สูงลอยเกินกว่า2วันมีหน้าแดงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารหรือเปล่านะคะหากนะคะอาการดูว่าคุณเนี่ยมีอาการเลือดออกอย่างเช่นจุดเลือดออกตามตัวเลือดออกตามไรฟันมีอาการที่ถ่ายเป็นสีดำๆหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าอาการของคุณนั้นตับโตปวดท้องอาเจียนกดเจ็บใต้ชายโครงขวาหรือเปล่าแล้วก็มีภาวะช็อกมักเกิดในช่วงที่ไข้ลดมีอาการปวดท้องสลับการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นชีพจรเบาเร็วค่ะความดันก็ต่ำนะถ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะเพียงแค่คุณนั้นป้องกันยุงกัดโดยนอนในมุ้งทายากันยุงค่ะสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะใส่ถุงก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะปิดฝาตุ่มน้ำคว่ำภาชนะ

และกลบหลุมบ่อที่มีน้ำขังให้ทราย อาเบดนะคะกำจัดยุงลายใส่ไว้ในตุ่มน้ำแล้วก็แหล่งเพาะพันยุงลายตามน้ำต่างๆด้วยนะเพราะว่าก็จะมีการมาแจกแบบนี้กันอยู่ทุกช่วงๆอยู่แล้วนะคะขอบคุณที่มากับกรมควบคุมโรคค่ะเรื่องราวดีๆกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะต้องบอกว่าโอ้เป็นสิ่งที่เป็นพาหะนั่นก็คือยุงลายนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะในช่วงที่สองสำหรับวันนี้ชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดระนองเพราะว่าเขาเปิดมิติใหม่เรื่องของการท่องเที่ยวนั่งรถสองแถวไม้ไปล่องแพห่วงยางกลางสายน้ำที่กำพวนชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองรองที่ต้องมาเยือนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางจังหวัดระนองเขาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นั่งรถสองแถวไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์คู่เมืองระนองค่ะเดินทางสู่ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญเพื่อร่วมกิจกรรมล่องแพห่วงยางสัมผัสธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนท่ามกลางสายน้ำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ซึ่งการล่องแพห่วงยางที่ตำบลกำพลนั้นถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจังหวัดระนองนั้นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวรวมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในมิติใหม่ค่ะนั่งรถสองแถวไม้ชมวิถีเมืองระนองก่อนที่จะไปล่องแพห่วงยางไปตามสายน้ำที่อบล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เพื่อสัมผัสอีกหนึ่งนะคะเส้นทางการท่องเที่ยวคุณภาพที่พร้อมสร้างความประทับใจและร่วมการประกาศให้ทุกคนได้รู้จักจังหวัดระนองในฐานะเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และประสบการณ์อันน่าจดจำค่ะนี่คือเรื่องราวค่ะในช่วงที่2กับสาระสารพันเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับทางรายการสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะ

าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดากำลังจะเปิดม่านอีกครั้งค่ะเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนำเสนอในชื่อตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบค่ะสำหรับการเปิดจัดจำหน่ายบัตรค่ะวันนี้เริ่มจัดจำหน่ายบัตรเป็นวันแรกค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ www.thaiticketmajor.com นะคะก็สามารถเข้าไปจองบัตรกันได้สำรองที่นั่งกันได้

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับชลธรจันยาครับกรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: กรมอนามัยรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติชวนทำความรู้จักพระราชบัญญัตินมผงช่วยปกป้องทารกจากการตลาดและโฆษณา
7: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยและภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติปี2569โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นเนื่องจากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองแต่นี้ผลสำรวจอนามัยโพกลุ่มตัวอย่าง874คนพบว่ามีเพียงร้อยละ 21.74 ที่เข้าใจสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพุทธศักราช2560หรือพรบ.นมผงอย่างชัดเจนขณะที่ร้อยละ 76.54 เข้าใจถูกต้องว่ากฎหมายมีเป้าหมายคุ้มครองเด็กจากอิทธิพลทางการตลาดลดการโฆษณาที่อาจทำให้เข้าใจผิดและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากนี้ร้อยละ 57.44 มองว่ากฎหมายส่งผลดีต่อสุขภาพเด็กและครอบครัวและกว่าร้อยละ 73 เห็นว่าโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สะท้อนความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเด็กได้รับโภชนาการที่ดีที่สุดจากนมแม่หรือหม่นอุดมพรรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4เปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดนราธิวาส
8: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกสืบสานงานของแม่ที่โรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยทหารนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างซึ่งในพื้นที่ภาคใต้มี35แห่งภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและร้านค้าเครือข่ายรวม80บูธพร้อมกิจกรรมบนเวทีอาทิการประกวดร้องเพลงและกิจกรรมอนาซีสนอกจากนี้วันที่14สิงหาคมจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปีนี้จะลดลงเหลือเพียง 1,600,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ลดลงกว่าที่เคยประเมินไว้ล่าสุดในเดือนกรกฎาคมถึง 510,000 บาร์เรลต่อวันเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างต่อเนื่องแม้ว่าความต้องการใช้น้ำมันจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้และกลับมาขยายตัวอีกครั้งในช่วงไตรมาสสุดท้ายIEA กล่าวเพิ่มเติมว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่และการหยุดชะงักของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอุปทานน้ำมันทั่วโลกโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 6,300,000 บาร์เรลต่อวัน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569สายชนนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงดวงใจกับความรักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ค่ะณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Nevermind the HM Blues และดวงใจกับความรักในภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะแต่คืนนี้เพลงดวงใจกับความรักจะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

พลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักที่จบไปนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านผู้ฟังคะวันที่12สิงหาคมนอกจากจะเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะคะก็ยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับแม่สองเพลงคือเพลงมารดาสดุดีเพลงนี้คุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องและก็มีการบันทึกเป็นแผ่นดิบเอาไว้เมื่อวันที่13เมษายนปี2500ค่ะอีกเพลงหนึ่งคือแม่วันนี้ฟังจากการขับร้องของคุณวรนุชอารี

สองเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงมารดาสะดุดีและแม่ชุดต่อไปฟังทำนายฝันโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูวรนุชอารีค่ะคุณสมศักดิ์และครูธนิตพรหมประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้เรือเร่เรือรักคุณวรนุชขับร้องกับคุณวินัยนะคะทาตรีแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเป็นผลงานคณะศิษย์จามอนค่ะและดาวในใจคุณวรนุชขับร้องกับสุนทรภรณ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

เราได้ฟังเสียงของคุณวรนุชอารีขับร้องคู่กับนักร้องชาย3ท่านจบไปแล้วนะคะฟังคุณมาริสาอมาตยกุลในเพลงกลางวันจันจากครูแก้วแต่งคำร้องเพลงนี้นะคะส่วนทำนองเป็นของครูเวศค่ะต่อได้คุณยันยงเสลานนท์ผลงานของทาตรีและครูเอื้อเพลงเงาส่วนเพลงที่3รอดูใจจากการขับร้องของคุณอ้อยอัชรานะคะทาตรีแต่งคำร้องหรือเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ผ่านไปอีก3เพลงแล้วนะคะกลางวันจันจากเงาและรอดูใจคราวนี้จะฟังคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์เพลงแรกคือตะวันยอแสงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเป็นการบันทึกเป็นเทปคาสเซ็ตไว้นะคะเสียงก็จะไม่สมบูรณ์เพลงที่2คุณโฉมฉายอรุณฉานค่ะเพลงวาสิทธีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะตามข้อมูลก็บอกว่าเป็นเพลงจากละครเรื่องกามนิตแสดงที่ศาลาเฉลิมไทยปี2494ต่อมาปี2504ก็แสดงทางช่อง4บางขุนพรหมและคุณชวีช่วงวิกขับร้องแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกเสียงคุณโฉมฉายมาขับร้องในภายหลังนะคะเพลงที่3ห้วงผวังคุณกมลโลกกลินขับร้องไว้ค่ะผลงานของคุณนิพนธ์วรรณพินทุและครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยตะวันยอแสง

สุดท้ายนะคะก่อนจะไปฟังข่าวฟังคุณเลิศและคุณศรีสุดาเพลงแอวสาวอีสานคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งต่อได้พี่รักจริงคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณมาริสาค่ะก็เป็นผลงานของคุณสมศักดิ์และคุณธนิตเช่นเดียวกันจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
6: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้บุกรุกบ้านถูกยิงเสียชีวิตเป็นการป้องกันตัวได้แต่ต้องพอสมควรแก่เหตุ
7: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุผู้บุกรุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตว่าตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่ตรงนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและใช้กำลังพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและหากภัยอันตรายสิ้นสุดแล้วและยังใช้อาวุธต้องพิจารณาเป็นรายกรณีโดยตำรวจจะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีภัยอันตรายใกล้จะถึงและการตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าเจ้าของบ้านมีสิทธิป้องกันตนเองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายพร้อมกำชับห้ามพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่เสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างรายได้ให้ครอบครัว
8: นางอัญชลีวานิชเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพแม่ยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องมีการปรับตัวโดยการจัดกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แนะนำการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีผู้เป็นแม่ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคมจำนวน10คนใน3ประเภทได้แก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจำนวน5คนแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรจำนวน3คนและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจำนวน2คนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้าพัฒนาสตรีเพื่อการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจครัวเรือน ที่มั่นคงและชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์ไพรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9: องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่อบจชวนปั่นไบค์ฟอร์มัมประจำปี2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระนองโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนสำหรับเส้นทางปั่นเริ่มต้นจากบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาไปตามถนนเพชรเกษมและสิ้นสุดที่บริเวณภูเขาหญ้ารวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่12สิงหาคม2569เพลงแรกคือเพลงภาพพระพันปีเป็นเพลงหนึ่งในโครงการคีตามาลัยเทิดไทพระพันปีซึ่งจัดทำขึ้นในปี2566เพลงนี้เป็นเพลงที่บรรยายให้เห็นถึงความรักความทุ่มเทของพระพันปีที่มีต่อประสบนิกรผ่านภาพถ่ายมากมายที่ประทับอยู่ในความทรงจำของคนไทยนานแสนนานภาพพระพันปีคุณอิสริยาคูประเสริฐขับร้องนะคะเป็นผลงานของคุณธนชัยยงพิพัฒน์วงศ์และชาตรีทับละม่อม

ที่จบไปนั่นคือเพลงภาพพระพันปีโดยคุณอิสริยาคูประเสริฐค่ะต่อได้เพลงภาพเธอโดยคุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

พลงภาพเธอจากละครเรื่องอนุภาพพระขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจบไปแล้วต่อได้เพลงเกี่ยวกับแม่สองเพลงค่ะเพลงแรกอ้อมอกแม่โดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรอมรวรรณเป็นผู้แต่งนะคะบรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีเพลงที่สองแม่คุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

พลงเกี่ยวกับแม่เนื่องในวันแม่สองเพลงจบไปแล้วคืออ้อมอกแม่และแม่ต่อไปชุดต่อไปเป็นเพลงคู่บ้างนะคะรักฉันนานๆคุณนริศอารีและคุณนันทาปีตะนิรภลินบันทึกเสียงคู่กันไว้เป็นคู่แรกเมื่อปี2497ผลงานของประกอบเกตกุดีค่ะต่อได้รักชั่วฟ้าคุณชรินทร์นันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3รักชั่วชีวิตคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณเสาลีภกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติประพันธ์ร่วมกัน

0: จบไป3เพลงแล้วนะคะรักฉันนานๆรักชั่วฟ้าและรักชั่วชีวิตช่วงต่อไปพบกับศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลเพลงแปลงค่ะ
1: เพลงจีนเพลงนี้ชื่อว่าเกาซันชิงในวงเล็บว่าอาลีซานนะครับเป็นเพลงที่ร้องโดยดาราภาพยนตร์ฮ่องกงคนหนึ่งชื่อว่ามิสคูมี่เพลงที่ชื่อว่าเกาซันชิงเนี่ยครับเป็นเพลงที่มาจากภาพยนตร์จีนเรื่องเซียวหยุนเซียซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนะครับสมัยก่อนนี้คนไทยเราชอบไปเชิญดาราภาพยนตร์จีนดารานักร้องจีนเข้ามาเล่นหนังในเมืองไทยแล้วก็ท่านเหล่านี้บางทีก็มาจากไต้หวันบางทีก็มาจากฮ่องกงนะครับแล้วก็มาโด่งดังในประเทศไทยด้วยจึงมีมิสโน่นมิสนี่เข้ามากันเต็มไปเลยในระยะหนึ่งแล้วก็นักร้องอย่างคุณสุเทพวงศ์คำแหงก็ประกบคู่ร้องกันนะครับบางทีก็เล่นหนังด้วยกันเลยก็มีนะครับเราก็มีสุภาพสตรีมาท่านหนึ่งคนไทยเรียกว่ามิสคูมี่มิสคูมี่นะครับแต่แท้จริงๆเนี่ยชื่อจริงๆเขาก็คือมิสกู้เมย์นะฮะบางทีอ่านว่ากู้เมย์นะครับซึ่งก็เป็นชื่อแท้ๆของเขาแต่พอมาเป็นร้องเพลงฝรั่งเขาก็ใช้ชื่อว่ามิสคูมี่นะครับเป็นคนเสียงเพราะมากครับร้องเพลงระดับเสียงโซปราโนได้เลยทีเดียวแล้วก็มาถึงเมืองไทยเธอก็มาร้องเพลงอัดเป็นเสียงไว้ด้วยเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งครับและเพลงที่เรารู้จักกันดีก็คือเพลงนี้ครับเกาซันชิงบางทีเราอาจจะเรียกขานชื่อเพลงนี้กันอีกชื่อหนึ่งว่าอาริซานตะกูเหนียงเมซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองของไต้หวันหมายความถึงผู้หญิงสาวสวยแห่งเขาอาริซานนะครับเพลงนี้เนื้อร้องเนี่ยครับทั้งคุณสุพจน์และผมไม่มีทางที่จะแปลได้เลยเพราะเราไม่รู้ภาษาจีนนะครับก็ได้ความกรุณามาจากคุณประพลเยี่ยมธงชัยได้ถอดความออกมาว่าหญิงสาวอาริซานสวยน่ารักนุ่มนวลประดุจสายน้ำชายหนุ่มอาริซานก็แข็งแรงดุจขุนเขายอดเขานั้นทอดยาวด้วยพันพฤกษ์สีเขียวขจีแล้วก็มีลำธารน้ำสีฟ้าครามทอดไปหญิงสาวและชายหนุ่มจะมีวันจะไม่มีวันแยกจากกันฉันใดก็เสมือนหนึ่งน้ำใสไหลเวียนรอบเขาเขียวคลอเคลียกันไปประดุจเช่นเดียวกันนั้นก็แปลได้เพราะมากครับเรามาฟังต้นฉบับเดิมที่มิสคูมี่ร้องไว้นะครับเพลงชื่อเกาซันชิงหรืออาลีซานครับเชิญฟังครับ

นั่นก็เป็นเสียงของมิสคูมี่นะครับในเพลงชื่อเกาฉันซิงจากภาพยนตร์เรื่องเซียวหยุนเสี้ยนะครับซึ่งแปลว่านกตัวน้อยๆนั่นครับเป็นเพลงที่ร่าเริงเพลงหนึ่งทีเดียวแล้วก็คุณคูมี่เธอก็ร้องไว้เพราะนะครับทีนี้เพลงนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็ร้องกันในครับที่คนจีนคนไต้หวันมาเที่ยวคืนกันนะครับแล้วก็ถูกแปลงมาเป็นภาษาไทยนะครับนี่ก็มีนักร้องหญิงอยู่คนหนึ่งครับซึ่งเกิดมาในครอบครัวไทยผสมกับจีนแล้วก็ร้องเพลงเสียงเพราะเป็นเสียงนกคิริบูนสาวเจ้าเสน่ห์ทีเดียวนะครับเธอเพลงนี้ก็คือคุณรินจงบุญนาการินนะครับเธอเริ่มต้นร้องเพลงอยู่ในสมาคมจีนซึ่งคุณรินจงบอกว่าเขาเรียกว่าเพลงขอทานที่จริงไม่ใช่ครับเป็นเพลงที่ร้องเพื่อจะขอรับเงินบริจาคเพื่อจะไปช่วยคนนะฮะคุณรินจงร้องมาตั้งแต่ยังเด็กตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็มีความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงในสุดเนี่ยก็ได้บันทึกแผ่นเสียงแล้วก็มีคนรู้จักเธอมากทีเดียวว่าเป็นคนเสียงเพราะร้องเพลงได้2ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาจีนอย่างน่าฟังยิ่งก็ได้นําเอาเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับมาร้องเป็นภาคภาษาไทยโดยให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักคู่ฟ้าใครล่ะเป็นคนที่แปลงเนื้อมานะครับผู้แปลงมาก็คือผู้ใช้นามปากกาว่าสนิทสอเป็นชาวเมืองเชียงใหม่นะครับในประวัติว่าเกิดที่ตลาดบัวรถทีเดียวคุณพ่อคุณแม่ขายเครื่องสังขพันธ์แล้วก็เรียนหนังสือที่โรงเรียนคำเที่ยงคุณสนิทสอนั้นเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2467เรียนโรงเรียนมีชื่อทั้งนั้นเลยในเชียงใหม่เช่น Prince Roy โรงเรียนยุพราชนะครับแล้วก็เป็นครูมาระยะหนึ่งแล้วก็เข้าทำงานที่ธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่จนทั้งได้เป็นผู้จัดการที่ลำพูนหลังจากนั้นก็ออกจากราชการไปทำงานโรงเรียนอยู่พักนึงแล้วก็กลับมาทำงานออมสินใหม่ครั้งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครตรงนี้สิครับจุดเหตุสำคัญทีเดียว2503ได้มาพบกับครูสมานกัญจนพลินและคุณเล็กจุ่มงามก็เกิดวงดนตรีธนาคารออมสินนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นคุณสนิทสอก็เลยแต่งเพลงให้กับวงดนตรีธนาคารออมสินจังหวัดเชียงใหม่มีเพลงเพราะๆเยอะครับเป็นเพลงเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ทั้งนั้นเลยได้มาร่วมมือกับครูสมานกัญจนพลินและคุณเล็กชื่ออุ่มงามตรงนี้ครับทำให้เกิดเพลงต่างๆขึ้นมากมายแล้วก็แปลงเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับที่มิสกุมีร้องนะครับออกมาเป็นเพลงไทยสากลชื่อรักคู่ฟ้าให้คุณรินจงบุญนาตรินร้องเชิญฟังครับคุณจงร้องให้เพราะทีเดียวครับเชิญฟังครับ

รับขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงในคืนวันนี้ต่อได้เสียงของคุณชาญเย็นแขในเพลงสามหัวใจผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันคุณเพ็ญแขกรจารึกค่ะรอยเสน่หาคุณสไลไกรเลิศแต่งนะคะเอาทำนองมาจากเพลงจีนกลางและใจเป็นห่วงโดยครูล้วนควันธรรมผลงานของครูล้วนเองค่ะ

raida maa. สุดท้ายก่อนจากกันในคืนนี้ฟังวนาสวาสดหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องกับคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติครุสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะและจำใจจำจากคุณชาถนัดศรีบันทึกเสียงกับคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์นะคะคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิที่ได้ในวันนี้ก็นำเสนออัสลายนะสูตรเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ16ปีท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าอัสลายนะมานพเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ต่างๆของพวกพราหมณ์รู้ถึงการดูลักษณะการทำพิธีกรรมต่างๆเป็นผู้ที่พราหมณ์ทั้งหลายเขาก็ยกย่องด้วยได้รับการชักชวนชี้ชวนจากเหล่าพราหมณ์อื่นๆเพื่อจะให้ไปโต้วาทากับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นมักจะสอนว่าคนเราทำความดีก็ได้ดีทำความไม่ดีมันก็มีความไม่ดีเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับชาติกำเนิดถ้าชาติกำเนิดดีทำไม่ดีมันก็เป็นคนไม่ดีนั่นแหละถ้าชาติกำเนิดมาไม่ดีต่ำต้อยแต่ถ้าได้ทำความดีแล้วความดีมันก็เกิดขึ้นตรงนั้นพราหมณ์ในสมัยนั้นท่านผู้ฟังเขาไม่พอใจไม่แฮปปี้ในการสอนแบบนี้เพราะว่าวรรณะพราหมณ์เท่านั้นที่จะถือว่าบริสุทธิ์ขาวสะอาดดีเยี่ยมวรรณะอื่นนี่ไม่ดีไม่เท่าก็จึงไปโต้วาทากันมีหลายกลุ่มท่านผู้ฟังที่ไปทำแบบนี้กลุ่มนี้อยู่เมืองนี้ก็ไปโต้กับพระพุทธเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งก็โต้กันไปในวาระนั้นกลุ่มพราหมณ์กลุ่มนั้นก็ชั

วนอาสลายนะมานพนี่แหละไปเพื่อที่จะเป็นผู้นำในการที่จะโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายถึงเรื่องของวรรณะที่ไม่ว่าจะเป็นวรรณะไหนก็สามารถทำดีหรือทำไม่ดีได้แล้วก็มาถึงเรื่องของปัญญาความรู้แล้วก็มาถึงเรื่องของคุณธรรมที่ว่าถ้ามีคุณธรรมดีมันดีกว่าปัญญาความรู้หรือว่าใช่กำเนิดนั้นๆจนไม่อสลายนามาดมนี่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยคือไปไม่เป็นต้องเก้อเขินนิ่งเงียบคอตกซบเซาอยู่แล้วก็ได้อธิบายถึงวรรณะสี่จำพวกในอดีตแล้วก็ฤาษีที่ชื่อว่าอาสิตาดาบทในตอนท้ายนั้นมีความน่าสนใจมากทุกฟังเรื่องราวในอดีตเป็นมาอย่างไรและในตอนท้ายของรายการก็มีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเป็นเรื่องราวของปรามที่ชื่อว่าเอสุการีมีอุปมาอุปไมยที่เปรียบเหมือนกับไฟที่จุดขึ้นมีเปลวมีสีมีแสงสว่างไม่ว่าจะจากเชื้อคือไม้อะไรต่างก็เป็นไฟเป็นเปลิงขึ้นได้เหมือนกันแล้วยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าปฏิบัติมาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างสามารถที่จะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เป็นพรามอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่มีการบรรลุธรรมเป็นที่สุดจบได้ขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยอัสสลายนะมานพมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่401อัสสลายนะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพราหมณ์ผู้มาจากแคว้นต่างๆประมาณ500คนพากันอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างกรณนั้นพราหมณ์เหล่านั้นได้คิดกันว่าว่าพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกใครหนอจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ก็สมัยนั้นมานพชื่ออัสสลายนะอาศัยอยู่ที่กรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มโกนศีรษะนับแต่การเกิดได้16ปีคือมีอายุ16ปีเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษก็พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงคิดกันว่าก็อัสสลายนะมานพผู้นี้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มชำนาญในคัมภีร์โลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเขาจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แน่ลำดับนั้นพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าไปหาอัสสลายนะมานพถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพ่ออัสสลายนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่ออัสสลายนะจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดอัสสลายนะมานพจึงได้กล่าวกับพวกปราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบมาว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ในครั้งที่สองพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสสลายนะมานพว่าพ่ออัสสลายนะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไ
แก่วรรณะทั้งสี่จำพวกพ่อจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดพ่ออัสลายนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วในครั้งที่สองอัสลายนะมานพก็ได้กล่าวกับพวกปรามเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แม้ครั้งที่สามพวกปรามเหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสลายนะมานพว่าพ่ออัสลายนะพระสมณโคดมนี้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่อจงเข้าไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดก็พ่ออัสลายนะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วพ่ออัสลายนะอย่ายอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่รบเลยเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้อัสลายนะมานพจึงได้กล่าวกับปรามเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ายอมไม่ได้แน่ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าคงไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจะไปตามคำของท่านทั้งหลายตอนเรื่องวรรณะสี่จำพวกลำดับนั้นอัสลายนะมานพพร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระสายพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมก็ในเรื่องนี้ท่านพระสมณโคดมได้กล่าวไว้อย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสลายนะก็นางพราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีประจำเดือนบ้างตั้งครรภ์บ้างคลอดบุตรบ้างให้บุตรดื่มนมบ้างก็ปรากฏอยู่กว่าพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่เกิดจากโยนีคือองค์กำเนิดเหมือนกันยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมอัสลายนะมานพจึงได้กล่าวขึ้นมาท่านพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสลายนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่าในแคว้นโยนกะหรือแคว้นโยนกแคว้นกัมโปชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือ 1. วรรณะเจ้าและ 2. วรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสเป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าอัสลายนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าเคยฟังความข้อนั้นมาคือในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือวรรณะเจ้าและวรรณะทาส
ป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสได้เป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่ากัสสลยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสสลยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้แหละว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามอย่างนี้ว่าอัสสลยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรกษัตริย์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ภายหลังจากการตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกชวนพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือหรือวันนะสูตรเท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นจนมีมิจฉาทิฏฐิภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตแม้พราหมณ์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้แพทย์แม้สูตรที่เมื่อทำอย่างนั้นเมื่อภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติมินิบาตและนรกทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่ยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวันนั้นที่ประเสริฐสุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอัสสลยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรวันนั้นพราหมณ์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กษัตริย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือสูตรไม่เป็นอย่างนั้นหรืออัสสลยนะมานพจึงได้ทูลตอบว่าข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมก็แม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นต้นหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วันนะทั้งสี่ที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งหมดอัสสลยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพวกพราหมณ์ที่ยังกล่าวอย่างนี้ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหม
ท่านพระโคดมกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้แหละว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามว่าอาสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ในประเทศนี้พราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระโคดมก็ในประเทศนี้แม้กษัตริย์ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรก็สามารถทำได้แท้จริงในประเทศนี้แม้วรรณะทั้งสี่จำพวกก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนได้ทั้งหมดอาศัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอาศัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้กษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถหรือข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ก็ย่อมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วรรณะสี่จำพวกก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละอองธุลีได้ทั้งหมดอาศัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้กล่าวอย่างนี้อยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอาศัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วจะพึงทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถคนเทขยะมูลฝอยบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโผล่ขึ้นอาศัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไ
แล้วสีให้เป็นไฟลุกโผล่ขึ้นได้เท่านั้นหรือเป็นไฟที่มีเปลวมีแสงมีความสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เท่านั้นหรือส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสานตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีเป็นไฟให้ลุกโผล่ขึ้นเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถที่จะทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือเพราะนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็แม้ไฟที่บริสุทธิ์ทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลซึ่งถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีความสว่างสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้เหมือนไฟที่บุรุษเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสานตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ได้เหมือนกันสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จท่านพระโคดมแท้จริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ทั้งหมดอาศัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ผู้ที่ยังกล่าวอย่างนี้อยู่ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลววันนั้นที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอษฐ์ของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างเป็นทายาทของพรหมท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวันนั้นที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนั้นอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมอาศัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าคติยกุมารในโลกนี้สำเร็จการอยู่ร่วมกับนางบราหมณีเพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาจึงเกิดบุตรขึ้นบุตรที่เกิดจากนางบราหมณีกับคัตติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระโคดมผู้เจริญบุตรที่เกิดจากนางบราหมณีกับคัตติยกุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้เสรีนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พราหมณ์กุมารในโลกนี้พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางกษัตริย์เพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาของคนทั้งสองบุตรจึงเกิดขึ้นบุตรที่เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารนั้นซึ่งเหมือนมารดาก็ดีเหมือนบิดาก็ดีควรจะเรียกว่ากษัตริย์หรือพราหมณ์ท่านพระโคดมผู้เจริญบุตรผู้เกิดจากนางกษัตริย์กับพราหมณ์กุมารควรจะเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้พราหมณ์ก็ได้อาศัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในโลกนี้เขาพึงผสมแม่ม้ากับพ่อลาปราศัยการผสมแม่ม้ากับพ่อลานั้นจึงเกิดลูกม้า
คือล่อขึ้นมาลูกม้าที่เกิดจากแม่ม้ากับพ่อลาซึ่งเหมือนแม่ก็ดีเหมือนพ่อก็ดีควรจะเรียกว่าม้าหรือลาท่านพระกรมผู้เจริญลูกผสมนั้นย่อมเป็นม้าอัสดรข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญก็เรื่องของสัตว์นี้ข้าพระองค์เห็นว่าต่างกันก็แต่ตามนัยยะต้นโน้นของเรื่องมนุษย์ข้าพระองค์เห็นว่าไม่ต่างกันอัสลัยนะก็ท่านจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ไว้อย่างไรในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำก็เมื่อพราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนทั้งสองนี้ให้บริโภคคนไหนเขาจะเชื้อเชิญให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีหรือในการเลี้ยงเพื่อรับแขกก็ดีท่านพระกรมก็ในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชิญมานพเพื่อศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์แนะนำให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญของที่ให้ในผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่แนะนำจะมีผลมากได้อย่างไรอาศัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าในโลกนี้มีมานพสองคนที่เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ได้แนะนำแต่เป็นคนทุศีลมีบาปธรรมคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมก็พราหมณ์ทั้งหลายจะพึงเชื้อเชิญคนในสองคนนี้ให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีหรือในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีท่านพระโคดมผู้เจริญในสองคนนี้พราหมณ์ทั้งหลายพึงเชิญมานพผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่อาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมให้บริโภคก่อนในงานเลี้ยงของผู้มีศรัทธาก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อเป็นบรรณาการก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดีในงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกก็ดีแต่พระขดมของที่ให้ในบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมจะมีผลมากได้อย่างไรเล่าอาศัยนะก็เมื่อกี้ท่านได้อ้างเรื่องเกิดเมื่ออ้างเรื่องกำเนิดแล้วก็อ้างเรื่องมนเมื่ออ้างเรื่องมนแล้วก็อ้างเรื่องตบะอ้างเรื่องตบะแล้วมาพูดเรื่องความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกซึ่งเราบัญญัติไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้อัสลัยนะมานพก็นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณตอนวรรณะสี่จำพวกในอดีตพระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าอัสลัยนะมานพนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณจึงได้ตรัสกับเธอว่าอัสลัยนะเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมกันที่กระท่อมมุงบังด้วยใบไม้ในราวป่าเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหมก็อาสิตะเทวราฤาษีเมื่อได้ทราบความว่าพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนมาประชุมที่กระท่อม
แล้วเกิดมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนั้นอาสิตะเทวละฤาษีผู้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าสีแดงอ่อนสวมรองเท้าสองชั้นถือไม้เท้าเลี่ยมทองก็ไปปรากฏตัวในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนครั้นนั้นอาสิตะเทวละฤาษีเมื่อเดินไปมาอยู่ในบริเวณของศาลาพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดคนได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดท่านพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดตำนานนั้นพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดจึงได้คิดว่าใครหนอนี่เดินไปมาเหมือนเด็กชาวบ้านในบริเวณศาลาของพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์ฤาษีไปไหนหมดเอาล่ะเราทั้งหลายจะสาปแช่งมันลำดับนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนก็พากันสาปแช่งอาสิตะเทวละฤาษีว่าเจ้าจงเป็นเท่าเป็นคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยพราหมณ์ฤาษีเจ็ดคนพากันสาปแช่งอาสิตะเทวละฤาษีด้วยประการใดใดอาสิตะเทวละฤาษีกลับเป็นผู้มีรูปงามกว่าเป็นผู้น่าดูกว่าและเป็นผู้น่าเลื่อมใสกว่าด้วยประการนั้นครั้นนั้นพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนจึงได้มาคิดว่าตบะของเราทั้งหลายเปล่าประโยชน์พรหมจรรย์ของเราไม่มีผลด้วยว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายสาปแช่งผู้ใดว่าเป็นเท่าเถิดคนถอยเป็นเท่าเถิดคนถอยผู้นั้นบางคนก็เป็นเท่าเป็นจุนแต่ผู้นี้เราทั้งหลายยิ่งสาปแช่งด้วยประการใดๆเขากลับเป็นผู้มีรูปงามยิ่งขึ้นเป็นผู้น่าดูยิ่งขึ้นและเป็นผู้น่าเลื่อมใสด้วยประการนั้นๆอสิตาเทวละฤาษีจึงได้กล่าวว่าตบะของท่านผู้เจริญทั้งหลายเปล่าประโยชน์ก็หาไม่ได้พรหมจรรย์ของท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่มีผลก็หาไม่ได้เชิญท่านผู้เจริญทั้งหลายจงละความคิดประทุษร้ายในเราเสียเถิดพระฤาษีจึงกล่าวว่าพวกเราจะยอมสละความคิดประทุษร้ายในท่านท่านเป็นใครหรือท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินชื่ออาสีตะเทวละฤาษีมาบ้างหรือไม่พวกเราทั้งหลายเคยได้ยินอยู่ก็เรานี่แหละคืออาสีตะเทวละฤาษีตนนั้นอัสเลยนะก็ลำดับนั้นแลพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนพากันเข้าไปหาอาสีตะเทวละฤาษีเพื่อจะไหว้ก็กระนั้นอาสีตะเทวละฤาษีจึงได้กล่าวกับพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าพราหมณ์เจ็ดตนมาประชุมกันในกระท่อมมุงบางที่ราป่านี้เกิดมีทิฏฐิชั่วว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมข้อนั้นจริงอย่างนั้นหรือข้อนั้นจริงท่านผู้เจริญอาสิตะเทวละฤาษีจึงถามว่าก็ท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาบังเกิดกล้าวของท่านได้แต่งงานกับคนในวรรณะพราหมณ์เท่านั้นมิได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่วรรณะพราหมณ์เลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่ามารดาของมารดาบังเกิดกล้าวตลอดเจ็ดชั่วโคตรชั่วย่ายายของฝ่ายมารดาได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นมิได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่พราหมณ์เลยข้อนั้นก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาบังเกิดกล้าวได้แต่งงานกับนางบราหมณีเท่านั้น
ม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางบราหมณีเลยคนนั้นก็มิรู้เลยท่านผู้เจริญก็แล้วท่านทั้งหลายรู้หรือว่าบิดาของบิดาบังเกิดกล้าวตลอดเจ็ดชั่วโคตรชั่วปู่ตาของฝ่ายบิดาได้แต่งงานกับนางบราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางบราหมณีเลยก็ท่านทั้งหลายรู้หรือว่าการถือกำเนิดในครรภ์มีด้วยอาการอย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายรู้คือการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้เพราะมารดาบิดาอยู่ร่วมกันหนึ่งเพราะมารดามีประจำเดือนสองและเพราะมีคันทัพพระปรากฏอยู่สามประการนี้ประชุมพร้อมกันการถือกำเนิดในครรภ์ย่อมมีได้ฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าสัตว์ที่พึงเกิดในครรภ์เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอาสิตาเทวลาฤาษีจึงได้ถามต่อไปว่าก็ถ้าเมื่อเป็นฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายรู้หรือว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพวกไหนพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดคนจึงตอบว่าท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นพวกไหนอัสลัยนะพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนนั้นถูกอาสิตะเทวราฤาษีซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนก็ตอบไม่ได้บัดนี้ท่านถูกเราซักไซไล่เลียงไต่ถามในวาทะปรารภชาติกำเนิดของตนจะตอบได้อย่างไรท่านเป็นศิษย์มีอาจารย์แต่ยังรู้ไม่หมดแต่ถือเป็นทัพพีเท่านั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอัสสลัยนะมานพจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์ไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอัสสลัยนะสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อเอสุการีเอสุการีสูตรพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชามหากษัตริย์ในโลกนี้ผู้ได้รับมุรธาภิเษกแล้วจะทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกัน100คนให้มาประชุมกันแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นมาเถิดท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทานตระกูลปราล่าเนื้อตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก่อไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลที่ถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิม
มาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโล่งขึ้นเท่านั้นหรือทำให้เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสานตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโปร่งขึ้นนั้นเป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้อย่างนั้นหรือเอสุการีพราหมณ์จึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมก็แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลนายพรานตระกูลช่างจักสานตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ท่านพระครมความจริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพรามข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันแลก็ถ้าแม้กุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์บวชเป็นบรรพชิตออกจากตระกูลพราหมณ์ออกจากตระกูลแพทย์หรือออกจากตระกูลสูตรบวชเป็นบรรพชิตเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจรรย์เว้นจากการพูดเท็จเป็นต้นเป็นสัมมาทิฏฐิก็ยินดีกุศลธรรมอันเป็นเรื่องนำออกจากทุกข์ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเอสุการีพราหมณ์ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมไพเราะชัดเจนยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ฉะไหนก็ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเอสุการีสูตรจบในรายการธรรมารับอรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
หรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสธนช.ขอให้ประชาชนพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ด้วยนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้พื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและตำบลดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมดำเนิน

0: ถึงโครงการไข่ไทยช่วยไทยจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษ
1: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ค้ายังมีไข่ไก่จำหน่ายทุกวันและสามารถสั่งซื้อจากฟาร์มได้โดยปริมาณยังเพียงพอต่อความต้องการขณะที่กระแสข่าวการส่งออกไข่ไก่จนทำให้เกิดภาวะขาดตลาดยังไม่ได้รับการยืนยันขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการปริมาณราคาและการกระจายสินค้าพร้อมให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจัดหาและจำหน่ายไข่ไก่ราคาพิเศษภายใต้โครงการไข่ไทยช่วยไทยระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10รวมถึงประสานห้างค้าส่งและค้าปลีกจัดโปรโมชั่นและกระจายสินค้าให้ทั่วถึงส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เร่งจัดหาไข่ไก่จากแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่โดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบพื้นที่ใดมีไข่ไก่ไม่เพียงพอหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมจะเร่งแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีไข่ไก่เพียงพอและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดประกาศเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารเรือไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: นายวรวิชชาญชยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดเผยว่าบริษัทเพิ่มช่องทางรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดได้มากขึ้นและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสกับเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้สะดวกซึ่งเรือไฟฟ้าที่รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3เส้นทางหลักค่าโดยสาร30บาทตลอดสายได้แก่สายสีเขียวจากสยามเจริญนครถึงพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงจากสาทรถึงพระนางเกล้าและสายสีน้ำเงินจากท่าน้ำนนถึงวัดวรจัญญาวาสผู้ใช้บริการเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานประจำท่าเรือหรือบนเรือสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีส่วนผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครบวงเงินแล้วสามารถเลือกใช้ฮอปการ์ดโดยมีโปรโมชั่นค่าโดยสารเรือสูงสุด40บาทต่อวันหรือเดินทางเชื่อมต่อทั้งรถและเรือสูงสุด50บาทต่อวันนพศรแก้วคำรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะแรม14ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงศ์อุบลนะคะและก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสติสกุลด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่กบค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะเช้าสดใสนะคะวันนี้วันพุธ
0: วันพฤหัสแล้ว
1: ดิฉันเพิ่งกลับมาจากบ้านดิฉันก็จะสับสนว่าวันนี้มันจันทร์นะทำงานวันแรกค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังพร้อมด้วยทีม Facebook Live นะคะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าส่วนใครที่อยากจะติดตามก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการกับเราค่ะเรายังมีอีกหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปูบุญมาสีมาศนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคุณปูก็จะมาตีคล้องร้องข่าวค่ะในช่วงกลางๆรายการเนา
0: ะ
1: จากหอกระจายข่าวหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงคุณปูชัดเจนเลยนะคะ
0: ค่ะรอติดตามกันได้นะคะตอนนี้ใครที่เข้ามาเพจข่าวยามเช้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะหลายท่านก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันนะสำหรับวันนี้ข่าวสารข่าวยามเช้าก็ยังคงมีข่าวต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงเช้าแบบนี้วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเรื่องของพยากรณ์อากาศฝนฟ้ากันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนอยู
1: ่
0: หลายพื้นที่เลยนะคะมาดูจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่ะวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะในเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะเกิดทำน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะส่วนภาคใต้นะคะก็ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยถือว่าคลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะคะสูงถึง 2-3 เมตรด้วยกันยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะคะเรือเล็กนะตอนนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะและนอกจากนี้ปริมาณฝนในแต่ละวันวันนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานค่ะรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ฝน60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลาง 40% นะคะส่วนภาคใต้วันนี้ฝั่งอันดามันจะมากกว่าฝั่งอ่าวไทยโดยฝั่งอันดามันค่ะจะอยู่ที่ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 40% ของพื้นที่นะคะ
1: ค่ะวันนี้ใครที่จะออกเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็อาจจะต้องพกร่มด้วย
0: ใช่
1: ช่วงหน้าฝนก็จะอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่นะคะกลับไปบ้านเนี่ยคุณพลอย
0: เป็นไงคะ
1: ดิฉันก็ไปฟังเสียงคุณอยู่ที่โคราชนะ
0: ไม่ยิงลำโพงนะคะ
1: ไม่มีค่ะหรือว่าอาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าหอกระจายข่าวในหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านฉันเลยนะคะเสียงดังฟังชัดเจนเลยค่ะส่วนใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะในช่วงแรกเราก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศมาฝากกันด้วยค่
0: ะ
1: มาดูเรื่องของทางด้านของกรมชลประทานกันหน่อยนะคะก็ออกมากำชับหน่วยงานในสังกัดเนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงค่ะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนะคะไปจนถึง15สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมเครื่องจักรนะคะเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นค่ะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะค่ะกรมชลประทานนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำโขงค่ะซึ่งก็จะมีไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้แต่ว่าก็จะเป็นช่วงๆน
0: ะ
1: หลังจาก15สิงหาคมก็อาจจะต้องมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าระดับน้ำในแต่ละแม่น้ำใหญ่ๆสำคัญเนี่ยมีแนวโน้มแบบไหนบ้างนะคะระดับน้ำเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1.5 เมตรได้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5นะคะปรากฏว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่ 13.40 เมตรค่ะแล้วก็สถานีหนองคายอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะอยู่ที่ 11.44 เมตรในขณะที่สถานีบึงกาฬที่จังหวัดบึงกาฬนั้นอยู่ที่ 12.33 เมตรค่ะด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7นั้นก็ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะพร้อมกับเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสภาวะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ด้วยซึ่งกรมชลประทานเองก็เตรียมพร้อมค่ะที่จะรับมือสถานการณ์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่าง
0: ๆ
1: อุปกรณ์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะ
0: ค่ะพูดถึงบึงกาฬนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬนะคะก็ได้มีการตรวจระดับน้ำนะแม่น้ำโขงนะคะอยู่ที่12เมตร54เซนติเมตรด้วยกันค่ะถือว่าเพิ่มขึ้นจากวันที่11สิงหาคมเยอะอยู่นะประมาณ15เซนค่ะแล้วก็ระดับตลิ่งนะคะอยู่ที่14เมตรโดยระดับน้ำโขงปัจจุบันค่ะอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองก็คือเฝ้าระวังแล้วนะคะจังหวัดบึงกาฬก็เลยออกมาเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงค่ะให้ติดตามระดับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์แล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้มาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะอ่างเก็บน้ำหน่อยนะคะว่ามีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะข้อมูลจากเมื่อวานนี้12สิงหาคมนะคะก็โครงการชลประทานที่จังหวัดเลยเขาได้มีการตรวจวัดนะคะสภาพสถานการณ์น้ำนะคะเมื่อวานนี้ที่เลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีฝนตกวัดได้ณที่ทำการโครงการชลประทานเนี่ย0มิลลิเมตรนะคะขณะที่ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 610.5 มิลลิเมตรด้วยกันค่ะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดเลยนะคะ16แห่งปัจจุบันนี้ถ้ามองในภาพรวมนะคะอยู่ที่ประมาณ85ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรก็คิดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 68% ของความจุซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยในปีสิงหาคมปีที่แล้วปี2568ค่ะระดับน้ำอยู่ที่ 46% เองค่ะพี่กบแต่ปีนี้ 68% นะคะนอกจากนี้นะคะโครงการชลประทานเลยเนี่ยก็จะมีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้จากโครงการชลประทานในพื้นที่ของท่านหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะคะหรือจะเป็นการติดตามการรายงานต้นชั่วโมงของเราก็ได้จบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมีการรายงานพยากรณ์อากาศติดตามได้เลยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนะคะวันแม่แห่งชาติหลายคนก็เดินทางด้วยนะคะแต่หลายๆหน่วยงานก็ไม่ได้หยุดทำงานนะคะคุณเจเศรษฐ์เองนะคะก็ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเหมือนกันค่ะเดินหน้าผนึกกำลัง4จังหวัดลุ่มน้ำชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีเพื่อวางเครือข่ายการทำงานร่วมกันค่ะเตรียมพร้อมที่จะรับมือทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งพร้อมกับเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลแล้วก็ทรัพยากรจากศูนย์ปภ.เขต16ชัยนาทค่ะส่งกำลังใจสนับสนุนข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาสำหรับโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหน่อยค่ะแล้วก็การปราบปรามโนมินีโดยคนไทยนี่แหละ นะคะกระทรวงมหาดไทยก็เร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็การปราบปรามโนมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะถือว่าเห็นผลชัดเจนนะคะภายใน2เดือนนะคะก็สามารถที่จะออกใบอนุญาตได้แล้วกว่า275แห่งด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษมีแสง จันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีนะคะแล้วก็การดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจากผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยตั้งแต่ปี2561นะคะจำนวน392แห่งด้วยกันขณะนี้จังหวัดภูเก็ตก็เร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตแล้วกว่า275แห่งค่ะเหลืออีกประมาณ117แห่งนะคะก็คาดการว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริงจังคือ2เดือนเองนะ2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลนะคะก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75ค่ะสำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะแต่ว่าบางท่านติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายข้อกฎระเบียบต่างๆขณะนี้เขาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคแล้วค่ะเพื่อที่จะไปนำเสนอเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปและรัฐบาลนะคะต้องการให้ผู้ประกอบการค่ะเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีก็ได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคดีค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะรอขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีรัฐบาลบอกไม่มีการยกเว้นถ้าหากพบการกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดนะคะ
1: ค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนก็มีความวิตกกังวลเรื่องของนักเรียนที่จะไปโรงเรียนว่าอาจจะต้องมีความเข้มงวดกันมากขึ้นหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะในเขตโรงเรียนต่างๆนะคะล่าสุดค่ะเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะคะรัฐบาลเองก็เดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเหมือนกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุมาเกี่ยวกับเรื่องปืนนี่แหละเนาะมันมีเหตุเกิดขึ้นต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่องเลยก็คือวันศุกร์ที่แล้วเป็นโรงเรียน
1: เป็นนักเรียนด้วย
0: พอมาวันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็คือยิงนายกอบจนนทบุรี
1: นั่นแหละนะคะก็เลยเป็นที่มาในเรื่องของเรื่องอาวุธปืนนี่แหละค่ะรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองค่ะต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมกับพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงกับข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการโอนและการครอบครองอาวุธปืนค่ะโดยทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลอยู่ระหว่างการศึกษาช่องโหว่ของระบบกฎหมายแล้วก็ทางด้านของกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วก็นำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศเนี่ยมาปรับใช้ด้วยค่ะโดยการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายโดยร้านปืนนั้นจะต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะที่เรียกว่า Know Your Customer นะคะ Know Your Customer ค่ะเป็น เรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายด้วยนะคะรวมไปถึงการควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือว่าจำนำค่ะรวมไปถึงการนำไปใช้งานอื่นๆนะคะอย่างเช่นการควบคุมในการควบคุมให้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนด้วยเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนปืนที่ครอบครองอยู่นะคะสำหรับใบอนุญาตครอบครองปืนปัจจุบันเนี่ยไม่มีการกำหนดอายุซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตหรือที่เรียกว่าใบป.4นี่แหละค่ะเบื้องต้นเนี่ยทุก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบแล้วก็ทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะก็จะมีการปรับระบบการจากปัจจุบันเนี่ยเป็นแมนนวลนะคะแล้วก็ข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์ค่ะเมื่อมีการซื้อปืนระบบก็จะตัดยอดแล้วก็เชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้การตรวจสอบเนี่ยจะได้รู้ว่านะคะช่องทางการเขาเรียกว่าไทม์ไลน
0: ์อ่ะ
1: ใครเป็นใครเป็นผู้ครอบครองปืนตัวนี้นะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีอย่างเช่นข้าราชการที่เขาใช้สิทธิ์ในการซื้อปืนนะคะแต่มาวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็แบบรายได้น้อยเอาไปเปลี่ยนมือไปอาจจะไปจำนองจำนำอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วสุดท้ายขาด ปืนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบ
0: ก็ต้องติดตามได้จากนี
1: ้แต่จากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไทม์ไลน์เนา
0: ะ
1: แบบเรียลไทม์นะเมื่อมีการซื้อปืนเนี่ยระบบจะตัดยอดอัตโนมัติแล้วก็เชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้การตรวจสอบเนี่ยได้รู้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองปืนแล้วก็มีปืนอยู่มีกระสุนจำนวนเท่าไหร่จำนวนสามารถเนี่ยรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าแล้วก็จำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการหารือร่วมกันแล้วค่ะทั้งนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายหลักซึ่งจะต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะพิจารณาออกกฎหมายออกกฎกระทรวงหรือว่ากำหนดมาตรการชั่วคราวออกมาค่ะเพื่อที่จะไปอุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบแล้วก็แนวทางที่เหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะกรมการปกครองนะคะก็ได้มีการสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศค่ะตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบนะคะแล้วก็ระงับแบบป.3ชั่วคราวแล้วก็มีการเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณนฤชาโคสาศรีวิไลค่ะอธิบดีกรมป้องขออภัยค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้มีการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดค่ะส่งไปถึงปลัดจังหวัดทั่วทั้งประเทศให้กำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งค่ะดำเนินการมาตรการยกระดับควบคุมอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของกระบวนการการขออนุญาตเลยนะคะการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนนี้นะคะเขาก็จะมีการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม
1: ่
0: อันนี้อาจจะระงับไปก่อนและระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแบบป.3
1: ค่ะ
0: เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นค่ะโดยให้ทางด้านของนายทะเบียนนั้นเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู
1: ่
0: แล้วก็รายงานผล30วันนะคะสำหรับใครที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วอันนี้ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือที่เราเรียกกันว่าแบบป.4ใครที่ซื้อไปแล้วต้องขอแบบป.4เนี่ยภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีมตินะคะท่านต้องดูให้ดีนะนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งค่ะถ้าหากว่าพบสิ่งผิดปกติก็จะดำเนินคดีทันทีพร้อมกับตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยเลยค่ะส่วนมาตรการระยะยาวตรงนี้นะคะเขาก็มีการมอบหมายให้มีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยจะเน้นในเรื่องของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเข้ามาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้แบบใบอนุญาตแบบป.4นั้นจะต้องมีการต่ออายุทุก5ปีจ
1: ะ
0: ต้องรอแก้กฎหมายนี้ก่อนนะคะรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมแล้วก็การตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันค่ะอันนี้ก็เป็นการวางแผนในระยะยาวนะคะซึ่งก็จะดำเนินการภายใน60วันนี้แต่เบื้องต้นนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะซื้อปืนตอนนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะเขาจะระงับไว้ก่อนนะสำหรับการขอแบบป.3นะคะ
1: ค่ะใครที่มีปืนในครอบครองก็ติดตามกันด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: จะต้องไปยื่นอะไรก็เช็คให้ดีด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปกันที่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันหน่อยนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังเป็นเขาเรียกว่าหมายหมุดที่น่าสนใจสำหรับต่างประเทศเวลามาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีหมุดละว่าจะต้องไปจังหวัดไหนที่ไหนมีอะไรเด่นๆนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยอาหารเมืองไทยไม่แพ้ชาติอื่นเลยติดอันดับเลย
0: ต่างชาติติดใจ
1: ติดใจนะคะรสชาติอาหารใช่ไหม
0: คนไทยเองยังชอบเลยพี่กบเอาจริงๆนะพอเราไปทานอาหารประเทศอื่นๆเนา
1: ะ
0: คือใครถ้าได้ไปเที่ยวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอาหารไทยเนี่ย the best เลยคือดีที่สุดแล้ว
1: แล้วก็จะบอกว่าเมนูอาหารไทยเนี่ยเขารังสรรค์แบบว่าโอ้โหแตกแขนงออกมาเป็นถ้าเป็นรากเนี่ยเป็นฝอยแล้วฝอยอีกอะรากแก้วรากฝอยรากแขนง
0: เราสามารถนำมาทำเป็นอาหารได
1: ้ใช่ค่ะ
0: ถ้าตกใจนะอันนี้กินได้เหรอบอกกินได้จ้าก
1: ินได้กินได้ทุกอย่างบางทีเนี่ยมีเพื่อนดิฉันนะอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าเนี่ยบ้านเธอเนี่ยกินได้ทุกอย่างเนี่ยต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยฉันเห็นว่ากินได้ตั้งแต่รากยันใบยันลูกยันผลเลยนะจริง
0: จริงนะคะ
1: อย่างมะละกอสูตรฉันดูคอนเทนต์นะกินได้ยันต้น
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้ยันต้นแล้วเหรอ
1: ต้นอ่ะดิฉันก็กินได้นะอาจจะกินได้ก็ได้นะต
0: ้
1: นแต่แกนในมันนะ เขาเอาแกนในมามีใบใช่ไหมที่เราเคยเห็น
0: มีใบ
1: มีลูกมีดอกหมดแล้วนะล่าสุดมาที่ต้นรากก็ว่ากันไปนะคะทีนี้เรื่องนี้ค่ะรัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังจากติดอันดับ7ของโลกค่ะพร้อมกับผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นโอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวค่ะทางด้านของนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังจากผลการจัดอันดับนะคะของ Global Soft Power Index 2026เนี่ยจัดให้ไทยนั้นอยู่ในอันดับ7ของโลกค่ะด้านอาหารที่คนทั่วโลกนั้นรักค่ะทั้งกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็ดำเนินโครงการรสชาติที่หายไปเป็นเขาเรียกว่า The Lost Taste นะคะรวมเป็นการรวมถึงรวบรวมอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงกับการสูญหายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ติดตามมาแล้วนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยอาหารรสชาติที่อาจจะสูญเสียไปเนี่ยหรือว่าเสี่ยงกับการสูญหายไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทีนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมแล้วก็อนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายไปแล้วเนี่ย231เมนูพร้อมกับพัฒนาเกณฑ์ออกมานะคะเรียกได้ว่าเป็น Thailand Based Local Food ค่ะเพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นให้เป็นแบบรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยควบคู่กันไปนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบเนี่ยมา5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมกับเตรียมจัดงานนะคะซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เป็นงาน The Lost Taste Special Course ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะโดยไทยเองยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกด้วยนะคะนอกจากอาหารแล้วนะคะอาหารเราอยู่อันดับ7ของโลกแต่ว่าการที่หลายๆประเทศอยากมาเยือน
0: เนี่ย
1: อยู่ในลำดับที่12ของโลกนี่ถือว่าไม่ธรรมดาน
0: ะ2อันดับนะ
1: โอ้ดิฉันชอบเลยนะคะแล้วก็ย้ำเลยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งจะให้อาหารท้องถิ่นนั้นได้รับการสืบสานแล้วก็ต่อยอดค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็ส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อรุ่นต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าช่วยกันนะคะในเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวรวมๆแล้วก็คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั่นแหละ
1: นั่นแหละ
0: ทำให้ประเทศไทยเนี่ยติดอันดับโลกเยอะๆนะคนจะได้มาเที่ยวบ้านเราเยอะๆนะคะแล้วก็การมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยก็ทำให้รายได้เข้าสู่พื้นที
1: ่
0: โดยเฉพาะเมืองรองหรืออะไรแบบนี้นะก็จะได้เป็นการกระจายรายได้ด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:30 นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีค้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมากันค่ะ
1: ค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะ สุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายผ้าไตรและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์กรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็กำชับนักการเมืองและบุคคลสาธารณะและครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยย้ำต้องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนทั้งประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืนส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำว่านักการเมืองควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนหากกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาจมีผลต่อการพิจารณาด้านจริยธรรมและกระทบต่อการสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่งทางการเมืองในอนาคตสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศไทยเนื่องจากว่ามีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชาชนราว70ล้านคนจึงจำเป็นจะต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุใช้อาวุธปืนแม้จะอ้างเหตุจำเป็นหรือการป้องกันตัว ผู้ใช้อาวุธปืนยังต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลกันด้วยไม่สามารถตัดสินได้ทันทีว่าเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยผู้เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีขึ้นศาลและประกันตัวจึงต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงผลที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลสาธารณะและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและทางที่ดีที่สุดนั่นก็คือให้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้อาวุธปืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายระหว่างออกปฏิบัติการลาดตระเวนปราบปรามขบวนการลักลอบขุดทองครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปูพรมค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังเกิดเหตุสูญหายระหว่างออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาขุดดินและร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิบริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายจากทั้งหมด6นายโดยเดินทางผ่านหมู่บ้านปิล็อกขี้ไปยังจุดสกัดป่าหมากยาภูแล้วก็ได้แยกออกจากชุดลาดตระเวนเพื่อเข้าตรวจสอบและลาดตระเวนบริเวณห้วยเกรงแกละซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของจุดสกัดป่าหมากยาภูโดยมีรายละเอียดปัจจุบันนั้นขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและจุดที่หายก็ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ6กิโลเมตรเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วขณะนี้ได้ร่วมกันติดตามและค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเต็มกำลังสำหรับพื้นที่ป่าปิล็อกขี้ก็มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีลำห้วยและลำห้วยสาขาเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายก็มีวิทยุสื่อสารประจำตัวแต่ว่าเนื่องจากปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันคาดว่าแบตเตอรี่ของวิทยุสื่อสารคงจะหมดและสัญญาณโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารและก็ติดตามตำแหน่งกันด้วยประกอบกับสภาพอากาศในพื้นที่ตอนนั้นก็มีฝนตกและมีสภาพอากาศปิดอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุในช่วง3วันที่ผ่านมาส่งผลให้ไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์เข้าลงจอดบริเวณจุดสกัดป่าหมากยาภูได้จึงนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดที่สำคัญเลยครับต่อการเข้าถึงพื้นที่และสนับสนุนภารกิจค้นหาทางอากาศในครั้งนี้ครับน้องและไปดูเรื่องแนวทางการจ้างเหมาบริการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันว่ายังไงโดยได้มีการย้ำว่าการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัติครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่12สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสอถอลงนามในหนังสือเรื่องซักซ้อมแนวทางผู้สอบบรรจุท้องถิ่นจ้างเหมาบริการโดยระบุว่าทางสอถอได้แจ้งท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้สอบบรรจุท้องถิ่นทุกกลุ่มโดยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและครับบอกว่าหลังบางแห่งนั้นอาจใช้วิธีจ้างเหมาบริการกับบุคคลที่ถูกให้ออกจากกลุ่มแก้คะแนนสอบ 5,925 คนแล้วก็ย้ำว่าการจ้างเหมาบริการต้องรอบคอบไม่ควรจ้างคนทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต้องคำนึงถึงความสุจริตความเหมาะสมและความโปร่งใสทั้งนี้ทั้งนั้นการถูกให้ออกจากกลุ่มผู้สอบบรรจุไม่ใช่จะได้สิทธิ์จ้างเหมาบริการโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้อง และไปติดตามประเด็นของคณะรัฐมนตรีกันหน่อยมีประเด็นอะไรกันบ้างโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับความปลอดภัยข้อมูลของรัฐทั้งระบบสั่งหน่วยงานรัฐเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้างระบบเก่าร้างใน15วันบังคับใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยป้องกันข้อมูลรั่วไหลครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย Multi-Factor Authentication หรือ MFA เช่นการใช้ Digital Identityไทย ID หรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.ได้เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ3มาตรการดังต่อไปนี้ครับมาตรการที่1คือ Force Reset Passwordโดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกครับมาตรการประการที่2คือ System Cleansing ใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่นี่แหละครับและมาตรการประการที่3คือยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือระบบ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังไฟเขียวขยายโครงการนมโรงเรียนถึงนักเรียนม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเสริมโภชนาการลดภาระครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3หรือม.1 ถึงม.3 นั่นแหละครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพร้อมอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบไปด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายโครงการก็มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตโดยแต่เดิมนั้นโครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6ขณะที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมจากโครงการนี้ขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันพร้อมปรับกรอบงบประมาณให้มันสอดคล้องกับจำนวนวันที่ดำเนินโครงการด้วยการขยายโครงการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมมากขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดรองรับน้ำนมดิบในประเทศไทย ลดความเสี่ยงปัญหาผลผลิตล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้เกษตรกรโคนมจึงเป็นมาตรการที่ได้ประโยชน์ทั้งตัวเด็กครอบครัวเกษตรกรและอุตสาหกรรมนมไปพร้อมๆกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สว่ายังไงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปิดดีลโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กเบี้ยวค่าคอร์สอ้างเงื่อนไขย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างจี้ให้คืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรหลานแต่สาขาที่ใช้บริการมันปิดตัวลงและถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สหมดอายุแล้วและก็ได้สั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีทันใดจนได้ข้อยุติภายใน1วันจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน 60-120 วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันซึ่งการซื้อบริการแบบคอร์สผู้บริโภคนั้นต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ผู้ร้องซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569จำนวน10ครั้งด้วยกันใช้บริการไปเพียง2ครั้งเท่านั้นและต่อมาสาขาที่ใช้บริการก็ปิดตัวลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและเสนอให้ย้ายไปเรียนสาขาอื่นที่อยู่ไกลจากที่พักเมื่อขอคืนเงินในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการก็ได้รับแจ้งกลับมาว่าต้องรอ 60-120 วันและต่อมาได้รับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบ6เดือนทั้งที่ผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อไม่เคยได้รับแจ้งเงื่อนไขเรื่องอายุคอร์สผู้ร้องจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเลยครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานกับผู้ร้องในวันเดียวกันก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการและเจรจากับผู้จัดการในวันที่11สิงหาคม2569จนได้ข้อยุติให้คืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องภายใน15วันซึ่งผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาปฏิเสธสิทธิ์ของผู้บริโภคหากไม่ได้แจ้งเตือนแจ้งเงื่อนไขกันให้ชัดเจนตั้งแต่วันที่ขายคอร์สจึงมอบหมายให้สคบไปติดตามการโอนเงินคืนจนครบถ้วนตามกำหนดแล้วครับและขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าแบบคอร์สในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวทั้งโรงเรียนสอนกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กสถาบันสอนพิเศษและสถานออกกำลังกายว่าได้แจ้งเงื่อนไขสำคัญให้ผู้บริโภคทราบก่อนชำระเงินหรือไม่อย่างไรทั้งเรื่องของอายุคอร์สการใช้บริการต่างสาขาการปิดหรือย้ายสาขาและสิทธิ์ในการขอคืนเงินหากพบการกำหนดเงื่อนไขที่มันไม่เป็นธรรมหรือปกปิดข้อมูลสำคัญก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ขอบอกกับพี่น้องประชาชนว่าก่อนซื้อคอร์สให้กับบุตรให้กับลูกขอให้ผู้ปกครองทั้งหลายถามให้ชัดเจนกันก่อนว่าคอร์สมีอายุกี่เดือนใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือย้ายจะทำอย่างไรและหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินภายในกี่วันพร้อมทั้งให้เก็บใบเสร็จสัญญาและข้อความสนทนาเอาไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งหากถูกปฏิเสธสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อย่าปล่อยเรื่องเอาไว้นะครับพี่น้องสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดครับพี่น้อง และปิดท้ายตีค้องร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคและสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยนั้นได้กำหนด4เสาหลักเป็นกรอบการขับเคลื่อนการประชุมอันได้แก่เสาหลักที่1คือการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นเสาหลักที่2คือการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนอย่างไรก็ตามแต่ครับก็ต้องขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะมาคุยพูดคุยกันหน่อยนะพี่กบทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะนมัสการพระรุ่งนะคะคุณสายานพี่ธงชัยสวัสดีค่
1: ะ
0: แล้วก็คุณกิติการพี่กิติมานะคะคุณสมพรพี่ติมคลองเตยมาแล้วพี่กิติมาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องๆค่ะยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคนนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณธงชัยสังปล้องนะคะบอกว่าอยู่ที่สุราษฎร์ธานีน้องชาตรีค่ะสวัสดีคุณสมพรนะ
0: คะ
1: แล้วก็ยังมีคุณคุณกิติมา
0: พี่คุณพี่ธงชัยบอกสวัสดีครับพี่กบพี่พลอยที่คิดถึงมาก
1: ๆสวัสดีเช่นกันนะคะ
0: คุณแล้วก็
1: คุณสายยานเนาะพูดไปแล้วใช่ไหม
0: มีหลายท่านเลยนะพี่ออสคุณปิ่นมาแล้วนะคะ
1: คุณแดง
0: พี่การสวัสดีค่ะ
1: ค่ะหลายๆท่านที่เข้ามานะคะรวมไปถึงช่องบ้านดำของเราด้วยนะคะ
0: ค
1: ุณแชมป์นะคะหลายๆท่านน้องชาตรีแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะที่อาจจะ
0: คุณออนวิภาทักทายค่ะขอบคุณค่ะพี่โกศลสวัสดีนะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ธงชัยบอกกดแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: คุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะสวัสดีค่ะคุณคมสันนะคะสวัสดีด้วยนะคะ
0: ค่ะช่วงท้ายนี้มาฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงค่ะเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์ศิลปาชีพไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ประชาชนค่ะงานจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16ที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่8 โมงเช้าถึง4 โมงครึ่งก็คือ16:30 นนะคะงานจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: ค่ะ
0: ในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะมีนิทรรศการพิเศษนะคะแล้วก็พิเศษนะคะเชิญชวนแต่งชุดไทยผ้าไทยมาร่วมเที่ยวงานกันนะคะสำหรับงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะคะไปชมการแสดงไปช็อปสินค้าการเกษตรและหัตถศิลป์มากกว่า100 ร้านค้าได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ได้ที่เอาให้เบอร์โทรไว้ละกัน025292212-13นะคะ
1: ค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะที่พลาดไม่ได้เลยศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะจัดที่ศูนย์การแสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งมีขึ้นในช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง16 สิงหาคมนี้เริ่มตั้งแต่10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มของทุกวันค่ะอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะคะก็ไปเที่ยวกันด้วยนะคะ
0: ไปถึงไปได้ถึง16 สิงหาคมเลยนะคะใครที่อยากจะไปดูไปซื้อผลิตภัณฑ์โอท็
1: อ
0: ปไปได้ท่านนายกนี่ท่านไปเกือบทุกวันเลยนะเมื่อวานนี้ท่านก็ไปแล้วก็ไปร่วมเขาเรียกว่าอะไรร่วมร้องเพลงไปร่วมร้องเพลงกับวงวงดนตรีพาเลทวงเดอะพาเลทนะคะก็ไปร่วมงานกันได้นะคะฝากด้วยนะคะทั้ง2 งานเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะการกดไลค์กดแชร์ค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสังและทีมงาน Facebook Live ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล